0: กับช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามตะวันออกกลางซึ่งอยู่ที่ 5.66 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเข้าใกล้ระดับสูงสุด 5.82 ดอลลาร์ต่อแกลลอนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565หลังจากเกิดสงครามรัสเซียยูเครนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาคุณผู้ฟังเจอกัน 8:00 น.นะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: 2ก

0: างชนโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทักอ้อมจ้า
2: ทักคุณ
1: เขาต้องทักว่าอะไรอ่ะเขาต
2: ้องทักโอไฮ
1: โอไฮโอโกไซมัส
2: อย่าอย่าอย่าโอไฮโอ
1: เป็นไงครับที่โน่นที่นี่วันนี้ประกาศเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการนะอ้อม
2: ยินดีด้วยนะคะเร็วขึ้นนะคะจากตอนแรกเห็นบอกว่ากรมอุตุบอกว่าคาดว่าจะช่วง10กว่าแต่เล่นซะ15เลยถูกไหมคะทีแรกก็คิดว่าสัก18
1: ไม่น่าอั้นไหวแล้วล่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยที่กรุงเทพงั้นฉันประกาศเลยดีกว่าเดี๋ยวตอนประกาศจริงดันฝนไม่ตก
2: เออเฮ้ยแต่ดู forecast อากาศที่เราคุยกันน่ะบอกว่าจะตกทุกวันจำได้ไหมคะที่เป็นแถวมาเลยอ่ะ 8-9 วันน่ะดูตกทุกวันส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นไม่รู้ว่าเรียกว่าฤดูอะไรนะคะฉันก็เจอฝนต้อนรับการเข้าป่าเลยค่ะ
1: คุณไปป่ามาเหร
2: อเมื่อวันพุธค่ะจะอยู่ก็อยากเดินเข้าป่าละมั้งเพื่อนอยากเดินเข้าป่าก็ไปส่งกันที่ป่าไปนิโก้ค่ะ
1: อ๋อโอเคโอเค
2: ไปนิโก้ก็ไปเดินแบบพาเพื่อนไปส่งเดินป่าก็จะถึงวันกลับกันพรุ่งนี้ละมั้งแต่ว่าเขียวปิดปีมากอ่ะคือแบบ forecast ฝนตกจริงคือตกตั้งแต่รถไฟยังไม่เทียบอะค่ะตกแบบเขียวเฮ้ยแต่เวลาเขียวที่มันแบบเขียวชะอุ่มพุ่มสวยอะมันเขียวซุปเปอร์เขียวอะเธอมันเขียวมากเธอเคยไปยัง
1: ก็สดชื่นตามแล้วเคยไปแต่อันไปตอนไม่ได้ไปตอนเขียวนะ
2: โอ้เขาจะไปบางทีไปดูส้มแดงใช่ไหมฮะ
1: แต่อันก็ไม่ได้ไปส้มแดงอันกึ่งก่อนๆนั่นแหละ
2: เอออันนี้แบบเขียวปี๊ดเด็กเนี้ยเขียวแบบเขียวแบบโทษนะคะถ้าภาษาบ้านๆก็เขียวกดพอกดแม่เลยนะมันเขียวเยอะมากคือมันเขียวแบบเฮ้ยมันเขียวสดชื่นอ่ะมันมีเฉดของมันใช่ไหมฮะแล้วก็
1: คนเยอะไหมคะคนนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่ไหม
2: เจอแต่เด็กอนุบาลค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: เด็กอนุบาลเด็กประถม
1: ไม่ใช่ดูเดินทางคนไทยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็วันที่อ้อมไปในโซนมรดกอ้อมแวะไปก่อนวันโซนมรดกโลกเพราะฉะนั้นก็จะเจอนักเรียนที่เขามาดูมาอะไรเงี้ยมาเป็นแถวแล้วก็ใส่หมวกและเสื้อฝนแล้วก็ร่มอะไรเงี้ยค่ะเจอวันนั้นแต่ว่าวันปกติถ้าเดินเข้าป่าไปเนี่ยดูชมทิวทัศน์ทั้งหลายเนี่ยน่าจะเป็นผู้ใหญ่แหละแต่อ้อมกลับมาก่อนแล้วรถไฟสนุกรถไฟสวย
1: โอเคเดี๋ยวต้องขอรูทไว้หน่อยแต่ว่ายังไม่มีแพลนจะไปไหนหรอกค่ะถามไปงั้นนะแต่ว่าตอนนี้พอก่อนอยู่ก่อน
2: พักก่อนเนาะ
1: พักก่อนพักกัน
2: ตั้งแต่ต้นปีเราไปมากี่ที่แล้วคะคุณนะคะ
1: หยุดนับดีกว่านะคะแล้วเราเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะ
2: พูดเรื่องการท่องเที่ยวไงคะเราก็ต้องพูดเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยตอนนี้เจออินโดนีเซียก่อนไหมคะข่าวที่4เสริมนะคะ
1: ได้สิจ้า
2: ในการที่จะไปเที่ยวเนี่ยคนไทยไปอินโดนีเซียเราน่าจะไปโอเคถูกไหมคะการเดินทางไม่ยากแล้วก็วีซ่าเราไม่ต้องถูกไหมคะแต่ล่าสุดอินเดียไอ้อินเดียอะไรหร
1: ออินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเขาก
2: ็ฟรีวีซ่าแล้วนะเหมือนเราแล้วนะ
1: ใช่แต่ว่าของเราเนี่ยเรายังให้ฟรีวีซ่าอยู่แต่เราน่าจะลดจำนวนวันจาก60วันคาดว่าน่าจะเหลือ30วันเพื่อความปลอดภัยแหละนะครับก็มันมีหลายคดีที่ผมคิดว่ามันมาย้ำเน้นของเราก็น่าจะไปทางนั้นนะฮะอินโดนีเซียผมว่าเขาก็เจอเหมือนกันคือเขาไปเจอแล้วก็จับได้กับต่างชาติเยอะมากที่เข้ามาสเตชันอยู่นะครับหรือเอาประเทศเขาเมืองเขาต่างๆเนี่ยเป็นฐานจริงๆคล้ายกันนะก็คือเป็นฐานในการ พัวพันหรือเป็นเซ็นเตอร์กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากกว่า500คนที่เจอกันตอนนี้นะครับที่เจอหลักๆเลยคือจาการ์ตาเลยแล้วก็กรุงบาทัมนะครับอยู่ในหมู่เกาะเรียวนะฮะเพราะฉะนั้นจากการที่ทางเจ้าหน้าที่เขาลงปฏิบัติ2จุดใหญ่ในการกวาดล้างปรากฏว่าเขาเจอกัมพูชามาเลเซียลาวเมียนมารวมถึงจีนรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยตัดสินใจเลยว่าถ้าอย่างนั้นก่อนหน้านี้นะฮะเขาประเทศเหล่านี้นะครับสามารถเข้าอินโดนีเซียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านาน30วันแต่ของเขา30นะ30เขายังพิจารณาเลยว่าหรือว่าเขาจะต้องปรับอะไรแบบนี้กันอีกนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ไปดูหลังจากจับได้พบว่าจำนวนมากเลยที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยทำวีซ่าแบบวีซ่าออนอะไรเวิลด้วยนะคือมาถึงแล้วค่อยแจ้งประมาณนี้เอง uh-huh. แต่ว่ามันบางส่วนทำได้ง่ายๆเลยนะครับ yeah. แล้วก็จีนสามารถเข้าได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า
2: ทีนี้เนี่ยแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเขาจะไปเป็นฐานให้สแกมเมอร์ถูกไหมแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ฐานสแกมเมอร์ไงคือสแกมเมอร์ก็เรื่องหนึ่งแต่ของเราเหมือนจะเป็นฐานให้เขามาตั้งประเทศย่อยอ่ะหรือกิ่งอำเภอย่อยอยู่มันคนละแบบป่ะคือของเรามีฐานะเป็นกิ่งอำเภอย่อยอยู่ในหลายพื้นที่คือเราคำที่เราพูดอันเนี้ยทางการไม่ได้พูดนะคะคุณผู้ฟังเราต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งถ้าเราถามว่าทางการพูดว่าอะไรทุกอย่างไม่มีปัญหาทุกอย่างดูปกติแต่ภาษาชาวบ้านที่ชาวบ้านส่งต่อกันแล้วก็ส่งข่าวให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชุมชนเขาคือมันมีการตั้งนู่นนี่นั่นถูกไหมคุณก็เห็นข่าวเล็กๆย่อยๆอ่ะเราเห็นแต่เมื่อไปถามผู้หลักผู้ใหญ่เราจะไม่ได้ยินสิ่งนี้เลยถูกปะล่ะอย่างพังงานเนี่ยถามว่าเป็นสาขาย่อยยัง
1: ผมไม่รู้ว่ามันผมว่ามันเป็นสาขาย่อยที่ต่างชาติเข้ามาแคบจะเรียกว่าเข้ามาครอบครองแบบในรูปแบบหนึ่งของเขาอ่ะแบบยาวนานเนี่ย
2: คือเข้ามาเที่ยวไม่มีใครติดอ้อมว่าคนในพื้นที่แฮปปี้ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและอยู่ยาวแต่การอยู่ยาวแบบครอบครองแบบมีการจัดตั้งอะไรที่เฮ้ยไม่ใช่ที่คนพื้นที่ทำเป็นปกติถูกไหมฮะและในหลายจังหวัดเราเป็นอย่างนั้นหลายอำเภอเราเป็นอย่างนั้นปายเนี่ยขึ้นชื่อพังงานขึ้นชื่อภูเก็ตไม่ต้องพูดถึงถูกไหมฮะแต่มันมีวิธีครอบครองที่อาจจะไม่ได้ดูผิดกฎหมายด้วยเนี่ยสิแล้วเราจะจัดการอย่างไรถึงขั้นนายกเชิญคุณจิรภพใช่ไหมเข้าไปคุยแล้วว่าจะจัดการกับสิ่งนี้อย่างไรเพราะมันน่าสนใจว่าแล้วถ้าเกิดเขามีนอมินีเขาทำทุกอย่างถูกขั้นตอนถูกวิธีเอาผิดได้หรือเปล่าเขาครอบครองแล้วแล้วยังไง
1: ผมว่าเราก็ต้องไปปรับไปเปลี่ยนกฎระเบียบกฎเกณฑ์กันแหละครับเหมือนอย่างที่นี่ไงฮะเอาเขาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่ของเราตอนนี้60วันงั้นปรับเหลือ30วันละกันณตอนนี้เรายังไม่ประกาศนะฮะเราพิจารณาอยู่แต่ผมว่าแน่นอนนะครับก็คือลดระยะเวลาที่สามารถพำนักฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว93ประเทศเราอนุญาตให้93ประเทศเดิมเนี่ยอยู่ได้เลย60วันไม่ต้องแจ้งไม่ต้องขออะไรเลยจะปรับเหลือ30วันเท่านั้นก็กระทรวงต่างประเทศกำลังเตรียมเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่เจอทั้งพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติแบบนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งซึ่งมาจากคุณเฉินซีโฟเนี่ยนะฮะที่เขาขับรถชนแล้วไปเจอคลังแสงของเขาเองเนี่ยล่าสุดก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์แล้วน่าจะเป็นระดับที่คือเขาเป็นจีนนะตัวท็อปคนก็คือเรียกว่าเป็นระดับบอสนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ที่บอกว่ามีภาพเคยไปฝึกกับทหาร BHQ ซึ่งเป็นทหารรักษาแบบใกล้ชิดระดับผู้นำของกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางฝั่งกัมพูชาเขาออกมาปฏิเสธนะซึ่งเขาคงจะยอมรับยากนะถ้าบอกอ๋อใช่จริงเขาก็ต้องปฏิเสธแต่ถ้าเกิดว่าจริงเขาก็ต้องยอมรับอีกว่าแล้วเข้าไปได้ยังไงแล้วไปใครในเบื้องต้นตอนนี้เขาปฏิเสธแต่ว่าสิ่งที่เราเจอคือนายเฉินเนี่ยนะฮะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินที่เปิดบัญชีม้าในประเทศมากกว่า50บัญชีมีเงินไหลเข้าไหลออกแล้วก็แปลงเงินจากรับตรงนู้นจ่ายตรงนี้เป็นดิจิตอลเป็นเงินแบบคริปโตเข้าสู่การเป็นดิจิตอลแล้วแปลงผ่านบัญชีม้าอะไรกันต่างๆในประเทศไทยดังนั้นมันเจอเส้นทางการเงินแหละตอนนี้ผมคิดว่านอกเหนือจากแค่นี้แหละเรารู้สึกว่าโอเครู้แล้วว่านายเฉินซีโฟผิดชัว ต่ผมว่าสิ่งที่ตอนนี้ผมสนใจกว่าด้วยซ้ำคือคนไทยที่เกี่ยวข้องและคนไทยที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายผมว่าเอาถามจริงๆนะเขามีอาวุธสงครามเยอะมากขนาดนี้ตำรวจไม่เคยระแคะระคายเหรอทหารหรือสำนักงานหน่วยข่าวกรองไม่เคยระแคะระคายเหร
2: อ
1: มันเป็นไปได้เหรอที่เข้าออกกัมพูชา 6-70 ครั้งเยอะขนาดนี้แล้วไม่มีใครระแคะระคายเหมือนที่ถามจริงๆไม่มีใครระแคะระคายมาก่อนหน้านี้เหรอว่าพังงานสมุยหลายอีกหลายที่หรือปายอย่างเงี้ยไม่มีใคร
2: ใช่ไง
1: เราผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วผมไม่เคยไปที่เหล่านี้เลยเรายังรู้เลยว่ามันเป็นยังไง
2: ก็เหมือนที่คุยกันเมื่อกี้ประชาชนน่ะได้ยินเรื่องแว่วเข้าหูกันไปหมดได้เห็นภาพยุบยิบยุบยิบไปหมดแต่พอภาพอย่างนี้เรื่องอย่างนี้พอไปถามผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งที่ได้คือมันยังไม่มีอะไรมันเป็นแค่จุดเล็กๆอย่าคิดมากเราจะได้คำตอบลักษณะนี้อยู่บ่อยๆจำได้ไหมเรื่องปายเราไม่ได้พูดกันปีนี้นะคะปายเราพูดกันตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่จำนวนอย่างน้อยก็บอกเข้าไปดูแล้วในชุมชนไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นปกติไม่จริงเป็นภาพที่ไม่จริงแต่คนในพื้นที่บอกว่าจริงอ่ะ
1: อ
2: ันนี้มันคืออะไรก็เหมือนเวลาเราไปตรวจอะไรแล้วเราไม่เคยเจอเธอเข้าใจไหม
1: เข้าใจสิยิ่งกว่าเข้าใจอีกผมจะบอกว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบในการควบคุมคนเหล่านี้ที่สามารถเข้ามาเป็นโนมินีในการประกอบธุรกิจได้ยากมากนะฮะที่เราจะสามารถไปแข่งกับเขาได้โดยเฉพาะนะคุณลองคิดนะหากว่าบังเอิญว่าเงินที่มาเป็นเจ้าของทุนเหล่านี้มาจากเงินสีเทาหรือเงินสีดำโอ้โหเขาสามารถทุ่มอะไรได้แบบที่เราแข่งกันตามไม่ไหวเลยและในความจริงคุณลองไปถามเจ้าของธุรกิจแถวแถวนี้หรือแถวแถวนู้นหรือแถวแถวไหนเขาชี้ได้เลยนะว่าอันไหนเป็นของใครแล้วจริง
2: แล้วถามว่ามันจะยากอะไรกับใบชมพูที่เขาจะเอาเพื่อที่จะให้ทำทุกอย่างได้ปกติเพราะค่าใบแบบเป็นใช้บัตรอีลีทอ่ะมันกี่บาทเองอ่ะพี่อัน
1: อ่ะใช่เพราะว่า
2: ใช้บัตรอีลีทอ่ะใช้บัตรอีลีทอ่ะกี่บาทเองคุณผู้ฟังคือเราไม่ได้ดูถูกเงินหรืออะไรแต่เรากำลังบอกว่าถ้าเรากำลังพูดถึงคนที่โกงหรือคนที่เทาๆหน่อยเงินฐานเงินที่เขาทำใบอ่ะมันเยอะมากซะจนเขาเจียดมาทำสิ่งที่ถูกต้องเข้าในการเข้าเมืองเพียงแค่เนี้ยเหมือนที่เราพูดกันว่าทรัมป์เนี่ยใช่ไหมทรัมป์ก็จะมีบัตรโกลใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีบัตรแพลตินัมเขาใช้หลักล้านเหรียญ5ล้านเหรียญแต่ถ้าตัวตึงๆอ่ะ5ล้านเหรียญสำหรับเขานี่น้อยมากเพื่อได้เข้าออกประเทศอย่างสบายถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องจริงๆง่ายมากของเราก็มีสิทธิ์นี้นะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับแล้วก็หลายๆประเทศในโลกเขาก็ทำกัน
2: ก็ทำกัน
1: ผมคิดว่าเราก็คงต้องฝากซึ่งผมขอแอบมั่นใจไปเองก่อนว่าคงจะมีวิธีการตรวจสอบอยู่แล้วมั้งนะครับก็คงต้องฮึบกันอีกทีหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่า
2: แม้จ
1: ะ
2: ยังไง
1: ตรวจสอบว่าคือไม่ใช่ว่าเอาเงินมาให้แล้วก็ให้เลยอ่ะผมคิดว่าขนาดเดี๋ยวนี้นะฮะ เวลาเราจะเปิดบัญชีของprivate banking อย่างเงี้ยอ่ะสมมุติเป็น private banking อย่างเงี้ยยังยากเลยอ้อมเดี๋ยวนี้เขาต้องตรวจ
2: เออ
1: ไม่ใช่บัญชีธนาคารธรรมดานะฮะบัญชีแบบ private banking บัญชีสำหรับการเออเงี้ยเขาก็ตรวจสอบประวัติว่าเงินมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นปุ้นแล้วก็ต้องกรอกประวัติว่าคุณมีความเกี่ยวพันกับ1 2 3 4อะไรในบ้างหรือเปล่าเป็นต้นคือ KYC อ่ะ Know Your Customer นะครับซึ่งก็หวังว่าแม้แต่พวกกระบวนการในการที่ให้สิทธิ์ในการที่คุณสามารถมาอยู่ในประเทศได้เงี้ยผมว่าเขาต้องตรวจสอบกันแต
2: ่
1: ก็นี่แหละมันก็กลับไปที่ trust issue อีกว่าเราไว้ใจกระบวนการตรวจสอบหรือเปล่าเพราะว่าน
2: ี่ไงพอพูดยังเหลืออะไร
1: อย่างเช่นเรื่องของไอ้บัตร elite บัตร privilege อะไรเงี้ยคุณจ่าย5ล้านคุณได้สิทธิ์อยู่ประเทศไทย20ปีนะ
2: ใช่คือ
1: ห้าล้านเองถ้าเทียบกับคนที่มีเจตนา
2: แล้วมันเป็น5ล้านอ่ะวันที่ออกกฎเนี่ยมันเป็น10กว่าปีแล้วจำได้ไหมช่วงนึงที่มันมีบัตรอีลีทออกมาจำได้ไหมคะที่มันจะมีหลายสีใช่ไหมว่ามันก็แบ่งเป็นเทียร์ว่าบัตรนี้ได้อะไรบัตรนี้ได้อะไรบัตรนี้ได้อะไรแล้วมันเป็นเงินณวันนั้นอ่ะแต่มูลค่าเงินวันนี้มันเปลี่ยนเงินมันก็ไม่ได้ถูกขึ้นอีกมันก็มีช่องโหว่อยู่เยอะก็อย่างที่คุณอันบอกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเอาว่าเราเคยคุยกันอยู่แล้วเรื่องแบบนี้คือทุกอย่างมันมี2ด้านแล้วถูกสร้างมาเพื่อด้านที่ดีแต่มันก็มีช่องโหว่ให้เอามาใช้ในด้านแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราต้องถามว่าเรามีคนอย่างคนประเภทที่ ช้อีลีทเข้ามาแล้วกลายมาเป็นทุนเทาในบ้านเรากี่คนได้บัตรประชาชนกี่คนบัตรชมพูกี่คนเจตนาที่เข้ามาลักลอบและทำเป็นคนไม่ดีอีกกี่คนแล้ววงเงินที่สะพัดอยู่ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยที่เป็นปกติที่ทำถูกต้องแต่เป็นเกี่ยวกับแค่คนไทยบางคนที่ช่อราชบังหลวงเนี่ยอีกกี่คนและจับได้แล้วได้อะไร
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังจริงๆก็คือเราเห็นกันอยู่นะฮะว่าในคลังแสงของในเฉินซีโฟเนี่ยมีปืนมีอะไรต่างๆที่มาจากตำรวจนะครับแล้วก็มาจากทหารกองทัพนู้นกองทัพนี้ซึ่งทันทีดูจากไอ้ตัวโค้ดมันก็น่าจะ trace ได้ไม่ยากว่ามันเป็นของใครผมอยากเห็นความเคลื่อนไหวที่แสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐเหล่านี้นะครับที่อาวุธหลุดลอดออกมาได้แบบนี้จากทางฝั่งของทางรัฐเองไม่ใช่แค่แบบเงียบๆแล้วก็เอาโฟกัสทั้งหมดตีประคมดังๆกันลงไปที่แต่ตัวในเฉินเท่านั้นผมว่ามันน่าจะมาดูในผมว่าหน่วยงานต่างๆต้องแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่านี้นะวันนี้ผมไม่ได้บอกเขาไม่ทำนะแต่ผมรู้สึกว่าผมคาดหวังที่จะเห็นมากกว่านี
2: ้คือเราอยากได้ความกระฉับกระเฉงและมีผลที่เป็นรูปธรรมกว่านี้ถูกไหมมันเหมือนตีนต้นอะรับเรื่องหมดแต่พอตีนกลางและตีนปลายอะมันเหมือนกับผลที่ได้อ้าวอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะหลายอ้าวแล้วเราร้อนมากอ่ะอ้าวกันเยอะไปเรื่อยๆอ้าวตัวตึงเลยตัดไปที่สมมติว่าถ้าเรามองไปว่ามันมีข่าวของสหรัฐถูกไหมฮะคุณเห็นใช่ไหมข่าวสหรัฐอ่ะที่เขาบอกคณะลูกขุนสหรัฐข่าวที่6ค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวลูกขุนสหรัฐบอกว่าศาลสหรัฐตัดสินชายอเมริกันเชื้อสายจีนเปิดสถานีตำรวจลับกลางนิวยอร์กอันนี้คือข่าวของปีก่อนจำได้ไหมคะที่เอาไว้สอดส่องผู้ลี้ภัยทางการเมืองอันนี้ทำไมเขาเอาจริงได้หรือเราต้องพูดว่าเพราะเขาเป็นสหรัฐ
1: แต่จริงๆนะกว่าจะเอาจริงได้เขาก็นานนะ
2: ใช่ใช่ใช่เขาก็นานก็นานไม่น้อยแต่เขาแต่พอเขาเอาแต่ของเรามันมีหลายข่าวที่เขาดูจะเอาจริงนะถึงเวลาก็นานแล้วเราก็ลุ้นว่าการเอาจริงนั้นจะโอเคแต่บางเอาจริงบางทีอ้าวทำไมตอนปลายมันเป็นอย่างนี้เล่าถูกไห
1: ม
2: แต่ของเขาถามว่าเอาจริงในแบบไหนมันต้องบอกว่าเรื่องของเขามันเกิดจากว่าคือมันมีคำว่าสถานีตำรวจลับจีนในนครนิวยอร์กนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องมันเกิดอะไรคือกระทรวงยุติธรรมแถลงผลการตัดสินของคณะลูกขุนเขาพบว่าแฮร์รี่หลูเจียนหวังถูกไหมฮะอายุ64ปีมีความผิดจริงฐานปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนที่ไม่ได้จดทะเบียนของรัฐบาลต่างชาติจากการจัดตั้งและดำเนินงานสถานีตำรวจโพ้นทะเลขึ้นอย่างลับๆในอาคารสำนักงานย่านแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กพูดง่ายๆคือก็เซตอัพสถานีตำรวจขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นสถานีตำรวจที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรอะไรในสหรัฐเลยอ่ะแม้แต่นิดเดียว
1: แต่ทำหน้าที่เหมือนกับสถานีตำรวจหลักๆนะฮะและเป็นสำนักงานที่ดำเนินการในนามของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสืบสวนแล้วพบนะฮะในที่สุดก็คือนายเฉินเองชื่อเฉินเหมือนกันนะนะฮะได้ยอมรับสารภาพผิดนะครับตั้งแต่ธันวาคม2024นี่ไงผมถึงบอกว่านานเหมือนกันนะผ่านมานี่2026แล้วนะครับในข้อหาสมคบคิดปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนและก็อยู่ในระหว่างคำพิพากษาแล้วก็ที่ผ่านมาคือใช้สถานีตำรวจเนี้ยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนในการสนองวาระทางเมืองต่างๆของจีนจัดการของจีนที่แหละ
2: นั่นแหละก็คือใครคิดต่างใครเห็นต่างอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI เขาระบุว่ามันคือการสนองวาระอันนี้ใช่ไหมคะซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้รวบรวมเนี่ยข้อมูลส่วนตัวและคุณว่ามันฟังคุณไหมการที่เขาต้องทำหน้าที่ระบุตำแหน่งที่พักอาศัยของนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่หลบหนีออกจากจีนมาสหรัฐเพื่อกดดันให้บุคคลเหล่านี้กลับไปรับโทษที่ประเทศจีนนะและที่พีคคือยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลจีนในนิวยอร์กเคยเดินทางมาเยี่ยมสำนักงานด้วย
1: และหลังจากสืบทราบก็พบว่ายังมีสถานีตำรวจเขาเรียกว่าอะไรนะสถานีตำรวจโพ้นทะเลแบบนี้อีกมากกว่า100แห่งใน53ประเทศทั่วโลกกระจายอยู
2: ่รวมไปถึงแคนาดาและยุโรปด้วยคุณว่าประเทศไทยที่มณฑลไทกัวจะมีไหม
1: ก็ไม่อยากจะคิดนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทางการจีนปฏิเสธนะครับป ปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวพันในเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงโอ้โหเขาจะบอกออกมาจริงได้ไงอ่ะต้องปฏิเสธต้องปฏิเสธว่าไม่จริงแล้วบอกว่าจีนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและเขาเคารพกระบวนการอธิปไตยแต่ผมไม่ได้บอกว่าจีนโกหกนะแต่ผมคิดว่าก็เขาก็ผมไม่ได้แปลกใจกับคำตอบอย่างนี้ดีกว่าว่าเขาต้องตอบแบบนี้แต่ที่แน่ๆก็คือนะตอนนี้ก็ส่งผลโทษจำคุกคือ30ปีกับเนี่ยแหละคนผู้ชายคนนี้ที่ถูกจับไปนะครับย้อนกลับมาที่เฉินซีโฟของเราอีกอันนึงคือเข้า ICU ไปเนี่ยเขามีการตรวจเจอมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะฮะแต
2: ่
1: ส
2: ิ่
1: งที่เขาตรวจเจอคือเขาเจอสารอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นของเหลวสีฟ้า
2: ที่ไหน
1: อยู่ในกระเพาะอยู่ในกระเพาะอาหาร
2: เหรอมันไม่ย่อยเหรออ
1: ยู่ในข่าวแล้วนะอยู่ในข่าวแล้วแล้วส่งตรวจอยู่ว่าสารสีของเหลวสีฟ้าที่อยู่ในกระเพาะอาหารของนายเฉินคือสารอะไรมันเข้าไปอยู่ในกระเพาะเขาเองหรือมีคนจับยัดเข้าไปมันมีอะไรหลายอย่างที่ค้างคาใจอยู่อ่ะซึ่งผมว่าต้องเอาให้จบว่าตกลง
2: มันจะเหมือนในทีวีไหม
1: คือผมคิดว่าณตอนนี้นะฮะทางการข่าวที่มันออกมาผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เชื่อนะแต่ว่าทันทีที่ตอนจับได้ผมคิดว่าตำรวจพูดเร็วไปนิดนึงที่บอกว่าเขาเป็นนักสะสมปืนเท่านั้นซึ่ง มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่นักสะสมปืนเท่านั้นทำไมตำรวจพูดเร็วตำรวจไม่ควรพูดเร็วเกินไปนะครับอันที่สองเรียงตามมาอีกนะครับตอนนี้ก็พยายามอย่าเรียกว่าพยายามเลยเดี๋ยวครับมันดูเหมือนมีเจตนาสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาก็คือเขาเป็นเพียงลักษณะนะคล้ายกับคนจัดหาอาวุธแล้วส่งต่ออะไรแบบนี้อีกอันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าบอกให้รู้ว่าเหมือนกับอาวุธทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปใช้ที่กัมพูชาเหมือนจะเอาไปทำอะไรที่นั่นแต่ไม่ได้จะทำอะไรที่นี
2: ่
1: นะคร
2: ับเข้าใจ
1: แต่มันก็
2: เหมือนเราเป็นแค่เส้นทางถูกไหมฮะ
1: ใช่เพื่อผมซึ่งถ้ามันจริงมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยว่ะเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรที่นี่หมายความว่าก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้ายจะไม่ได้มาจะระเบิดอะไรที่นี่นะฮะแต่คำถามก็คือมันเป็นคำถามที่น่าสงสัยไหมลองคิดนะฮะเราเสื้อเกราะ3ตัวที่ติดระเบิด C4 พร้อมกับเชื่อมต่อวงจรสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคุณจะใช้อีกประเทศนึงนะคุณต่อวงจรพร้อมกดระเบิดได้ตอนอยู่ประเทศนี้หร
2: อ
1: หรือเขาทำกันแบบนี้อ่ะก็ถาม
2: หรือว่าคิดอีกด้านหนึ่งถ้ามองโลกสดใสเลยเราต้องรู้สึกว่านี่คือสินค้าส่งออกแล้วบ้านเราเป็นหับทำให้มันถูกต้องชัดเจนและขึ้นทะเบียนขายให้ถูกกันไปเลยไหม
1: อะไรเราไม่ควรเป็นประเทศที่ค้าอาวุธไงฮะแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าเรานะวันนี้เราก็สามารถมาหาอาวุธแบบนี้ได้ง่าย
2: ใช่ไง
1: ในกับแล้วนี่ไงข้อความส่งเข้ามาและอาวุธหาได้จากกองทัพไทยด้วยคือแม้ว่ามันจะน้อยนิดแล้วมันจะเป็นเรื่องบุคคลแต่ผมคิดว่าคุณต้องทำให้เราเห็นว่าคุณจัดการกับปัญหานี้และลงโทษบุคคลอย่างเข้มข้นเข้มแข็งตามกฎหมายอย่างรวดเร็วด้วย
2: คุณจำได้ไหมข่าวที่ตอนนั้น2ปีก่อนที่มีการบุกไปที่คลังเก็บอาวุธของจังหวัดหนึ่งอะหรืออาวุธหายหรืออะไรหายเราตามได้ยัง
1: ไม่รู้ก็เงียบไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยช่วยทำเสียงดังหน่อยได้ไหมเวลาแถลงเรื่องการบริหารจัดการหรือแบบ accountability เนี่ยเมื่อวานเพิ่งพูดเรื่องนี้เนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าคุณต้องทำเสียงดังอะเพื่อสร้างนอมที่ดีให้กับสังคมว่าคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำนี่มีคนส่งข้อความมาบอกว่าตื่นเต้นจังเลยอะได้เห็นพี่อ้อมถอดแมสด้วยได้เห็นหน้าจริงของเธอใช่ไหมฮะปกติแล้วเขาต้องซ่อนต้องเฉพาะบุคคลสำคัญของโลกถึงจะมีโอกาสได้เห็นหน้าจริงของอ้อม
2: เนี่ยวันๆอะคงไม่ได้แย่ใครแบบเนี้ยก็ย่ำยีฉันทุกวันด้วย
1: ย่ำยีอะไรได้เห็นหน้าสวยๆของเธอประชาชนเขาก็ตื่นเต้นกัน
2: ต้องเป็นบุคคลสำคัญของโลกดูใครจะคิดคำแบบนี้ได้นะครับจะมีใครคิดคำแบบนี้ได
1: ้ก็ฉันนี่แหละ
2: ไม่ใช่ใจเป็นของเธออ
1: ันนี้สวัสดีค่ะพี่อ้อมลูกสาวที่นั่งรถมาถามว่านี่คือพี่อ้อมพี่อ้อมคือรุ่นพี่คนที่ครูเปิดเพลงอย่ายอมแพ้ในวันปฐมนิเทศใช่ไหม
2: พอดีน่ะล่ะลูกหนูมีเพื่อนส่งข้อความมาเธอแล้วมีคุณครูมันขึ้นไปบอกว่าเคยเพลงนี้ที่ครูจะเปิดอ่ะเป็นเพลงที่รุ่นพี่ของพวกเราที่เป็นเพื่อนครูเนี่ยเขาเคยร้องไว้แต่พวกเธออาจจะไม่รู้จักให้ไปถามพ่อแม่เธอ จะชอบมาก
1: ไม่ยังดีนะยังไม่มีข้อแบบว่าข้อความส่งมาบอกว่าอยากให้พี่อ้อมถอดแมสก์อยากให้พี่อันใส่บ้างไม่อยากเห็นหน้าเลยค่ะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ไม่พี่อันน่ะหน้าใสพี่อันน่ะโชว์ไปเถอะค่ะหน้าใสหน้าใสทุกเช้าคนอะไรไม่รู้ตื่นมา
1: หน้าใสไปที่อื่น
2: อันนั้นน่าจะเป็นไม่ใช่แหละค่ะพี่อันค่ะเล่นกดระเบิดตัวเองตลอดกดเพื่อนไม่พอกดตัวเองซ้ำไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งเราต้องเล่นตัวเองชิงก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: เบาๆค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: ไม่อยากให้ฟังข่าวแล้วตึงค่ะเพราะว่าข่าวมันตึงจริงนะคือถ้าจะพูดเรื่องทางTBSบอกว่าเราจะไม่เรียกว่าเฉินทำไมเขาเรียกว่าอะไรนะเฉินต้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมซุน
1: เฉินมิงซัน
2: เฉินมิงซันก็ต้องเป็นซันหมิงเฉินไอ้ซันซ
1: ัน
2: เฉินหมิงอ่ะเฉินหมิงซันเฉินหมิงเป็นชื่อแต่เอาซันไว้ข้างหลังไงแซ่
1: สรุปว่าเราหมายถึงคนนี้แล้วกันฉันขอไม่รู้จักเขาอะแต่ว่าก็คือเวลาพูดก็รู้แล้วกันว่าหมายถึงคนในข่าวคนนี้เนาะ
2: นะคะก็ระมัดระวังกันไว้ยังคงเป็นเรื่องของบัญชีม้าที่ก็ยังคงแอบต้องพูดถึงแม้จะเป็นข่าวนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ถ้าเขามาเปิดบัญชีม้าได้แบบ50รายชื่อบางทีเราอาจจะไม่คิดว่าการที่เราให้ใครยืมบัญชีไปสักบัญชีนึงชื่อเราไปนิดเดียวมันจะมีผลแต่จริงๆเราไม่รู้เลยมันไปเกี่ยวโยงกับใครแล้วถ้าคุณไปเกี่ยวโยงกับอะไรแบบเนี้ยไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยนะพี่อันถูกป่ะมันไม่ใช่บัญชีแบบร้านนั้นร้านนี้นะอันนี้มันเกี่ยวกับแบบนี้อ่ะแต่จริงๆอีกสิ่งนึงพอเราพูดเรื่องนี้สิ่งที่น่าสนใจคือน่าสนใจคือการจัดอันดับว่า Zero Corruption น่ะคุณว่าทายกันก่อนจะพักโฆษณามั้ยล่ะว่าองค์กรไหนอ่ะคุณว่าองค์กรไหนตึง
1: อุ๊ยไม่กล้าพูดเลยอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นกล่าวหาเขาอ่ะแล้วอันยังไม่ได้ดูนะแต่อันเห็นตัวเลขแบบขึ้นมาแบบอันบอกโอ้โหตายเขาเปิดโปงออกมากันได้ขนาดนี้เลยเหรอ
2: เดี๋ยวๆเราที่เราจะพูดเราไม่ได้ชี้นิ้วไปว่าเขาทำพูดด้วยความเคารพว่านี่คือข้อมูลที่มีมาเราทำหน้าที่อ่านข้อมูลด้วยความเคารพ
1: ใช่แต่อ้อมบอกให้อ่านทายไงแล้วเรา
2: ถ้าอ่านทาย
1: องค์กรไหนขี้โกงด้วยความเคารพไม่ได้เข้าใจไหมฉันขอทายว่าอ้อมน่าจะเป็นดีเจที่ขี้โกงที่สุดด้วยความเคารพไม่ได
2: ้
1: นะ
2: ไม่ได้กันแต่มันได้อันนี้ฉันยกสิทธิ์ให้ว่าเธอลองถ่ายเล่นๆคือเราไม่ได้บอกว่าเขาโกงแต่มีแนวโน้มที่มีวิธีพูดมีวิธีแบบสักหน่อยแล้วจะได้สิ่งนั้นตามต้องการอย่างราบรื่นคุณคิดว่าในความรู้สึกอ่ะมันคืออะไรเป็นใครองค์กรใด
1: ผมว่าอ่ะผมว่าต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถออกใบอนุญาตได้เยอะๆอ่ะ
2: ไปทางด้านไหนเน้นดิไปถือว่าเอาแบบทางด้านแบบหน่วยแบบ
1: อะไร
2: หน่วยไหนหน่วยไหนหน่วยไหนเอาจากประสบการณ์ดิ
1: เธอทำให้ฉันต้องเปิดชื่อเขาไม่เอา

0: ิ่มมากที่สุด
1: และเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้เราเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคคาแรทแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเนทชีสบอลและคาราเมลบอลด้วยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: ครับพักแป๊บหนึ่งครับ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแม

0: ุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: สวัสดีครับ
3: อ๋อได้ยินแล้วค่ะ
2: โอเคครับผมเช็คเสียงกันก่อนมาดูกันนะฮะอันนี้อ้างอิงมาจาก PPTV ออนไลน์นะครับแต่ว่าเขาก็มีสารพัดสื่อแหละครับก็นำเสนอเรื่องนี้กันหมดนะครับก็เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่เขาเรียกว่ากกร.นะฮะโดยคณะทำงานคือ Zero Corruption นะครับก็มีกกร.แล้วก็เพื่อนไม่ทนนะครับมาสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐก็แปลว่าเป็นความคิดเห็นนะฮะก็สำรวจผู้บริหารตัวแทนภาคธุรกิจ401รายทั่วประเทศเลยสะท้อนออกมานะครับแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยจะยื่นให้กับปปช.และปปง.กันต่อไปนะครับ
3: เพราะฉะนั้น ทั้งหมดเนี่ยพูดด้วยความเคารพ
2: ก็ได้แต่หัวเราะอย่างนี้แหละ นะครับอ่ะก็
3: ว่ากันมาว่า
2: หน่วยงาน
3: ท็อป10บอกว่าหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงเขาบอกว่ามีความเสี่ยงนะคะไม่ได้บอกว่าลงมือทำจากการเรียกรับสินบนมากที่สุดเอาอันดับไหนก่อนคุณจะขึ้นจาก10ไปที่1ท็อปหรือเอา1ไล่ลงมาเพื่อความตื่นเต้นคุณจะเอาตรงไหน
2: อันนี้คือจำนวนครั้งถูกป่ะวัดตามจำนวนครั้งไม่ได้วัดตามมูลค่าถูกป่ะมูลค่าอยู่ข้างล่างถูกไหมอ้อมข้างล่างข้างล่างมูลค่าข้างบน
3: ถูกข้างล่างเป็น
2: จำนวนครั้ง
3: คือจากตารางอ่ะสมมติคุณไปเท่านี้คุณติดต่อเขาเฉลี่ยปีเนี้ยคุณติดต่อกี่ครั้งเฉลี่ยคุณถูกเสนอให้แบบให้สิ่งตอบแทนกี่เท่าไหร
2: ่อ่ะอันดับ10คือกรมการขนส่งทางบกนะคะ
3: นะคะ
2: อันดับ9คือกรมสัมภากรอันดับ8กรมทรัพย์สินทางปัญญา
3: 7ค่ะ
2: ตำรวจท้องที
3: ่6ค่ะ
2: กรมโยธาธิการผังเมือง
3: 5ค่ะ
2: กรมทางหลวง
3: 4ค่ะ
2: กรมเจ้าท่า
3: 3ค่ะ
2: องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.
3: 2ค่ะ
2: กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลเขาพูดแบบนี้นะ
3: ใช่ค่ะอันดับ1 1 1 1 1ค่ะ
2: ตำรวจทางหลวงและจราจร
3: นี่แหละค่ะคือถามว่าจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีสำหรับอันดับ1นะคะ 1.69 การเสนอให้สิ่งตอบแทนจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทนก็คือ 1.69 ตัวเลขเดียวกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ
2: 100% ทุกครั้งที่ติดต่อต้องเสนอสิ่งตอบแทน 100% ทุกครั้ง
3: จากการสำรวจ100% นะ
2: น่ากลัวมากแล้วอันดับ2 3 4เงี้ยคือ90%นะแปลว่าติดต่องานด้วยเมื่อไหร่ต้องเสนอทุกครั้ง
3: อ
2: ันนี้คืออันนี้คือความเห็นนะฮะผลสำรวจนะไม่ใช่ผมพูดนะอันดับ10คือ 69.4% เกินครึ่งนะเอาง่ายๆคือ 70% ที่ติดต่อต้องเสนอต้องเสนอสิ่งนี้ให้นะครับรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดคือเงินสดรองลงมาคือของขวัญการเลี้ยงรับรองการบริจาคสนับสนุน
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าผลสำรวจยังพบว่า 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐเนี่ยล่าสุดถูกสื่อเป็นใน หรือร้องขอสิ่งตอบแทน 45.9 ของบริษัทเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในขณะที่ 37.3% ระบุว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐในสัดส่วนเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญานี่ไม่ใช่ข่าวที่เราเมาและเต้ากันเองนะคะมันมาจากอธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะคณะทำงานเขาเปิดเผยผลสำรวจว่า 89.1 ของภาคธุรกิจมองว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดในขณะที่ 51.2 เห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยเลวร้ายลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนและ 51% ระบุว่าการติดต่อราชการมีความยุ่งยากมากเพิ่มขึ้นค่ะ
2: นะฮะก็เมื่อสักครู่เป็นจำนวนครั้งนะครับมาดูถ้าเป็นจำนวนเงินบ้างตัวมูลค่านะครับอันดับ10มีตัวเลขออกมาเลยนะฮะอันดับ10คือกรมป่าไม้ต่อครั้งนะต่อครั้งกรมป่าไม้ 67,500 บาทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืช 68,000 บาทโยธาธิการผังเมือง 70,000 บาทกรมทางหลวง 70,000 กับ 167 บาทอย.และบริการสาธารณสุข 74,643 บาทกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล 88,750 บาทกรมสรรพากร 89,498 กรมสรรพสามิต 94,667 บาทกรมเจ้าท่า 100,000 และกรมควบคุมมลพิษ 102,160 บาทนี่คือต่อครั้งนะ
3: คือคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันดูบางคนมี2ชื่อใช่ไหมแต่บางคนมีชื่อเดียวบางคนก็คือบางที่อาจจะดูบ่อยดูถี่ดูหลายเปอร์เซ็นต์แต่จำนวนเงินอาจจะไม่ติด1ใน10เป็นยิบย่อย
2: ครับ
3: เป็นไง
2: แล้วก็ไม่อยากพูดว่าไม่ตกใจอ่ะเพราะผมคิดว่าเราก็ตกใจอยู่
3: มันควรจะตกใจคือสิ่งเหล่านี้มันควรจะตกใจแต่ไม่ใช่แต่ทำไมมันถึงกลายเป็นสิ่งที่เรายอมรับและเข้าใจได้อ่ะ
2: อ
3: ันนี้น่าสนใจไหมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นสิ่งที่เรายอมรับและเข้าใจได้แล้วมันช่วยให้ชีวิตบางอย่างมันง่ายขึ้น
2: ก็ขอให้ไม่เราไม่ได้ยอมรับนะแต่เราอาจจะบอกว่าเรายังไม่มีทางเลือกหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันดับของเราเนี่ยมันแย่มากเลยนะฮะเมื่อเทียบกับอินเด็กซ์ที่เขาก็มีการประกาศล่าสุดออกมาในระดับโลกกันออกมาเนี่ยอินเด็กซ์ของเราก็แย่มากลงไปอยู่แบบเอางี้ดีกว่าแย่ลงมาเรื่อยๆทุกปีอ่ะไม่มีดีขึ้นเลยไม่เคยย้อนกลับไปดีขึ้นเลยแย่ลงเรื่อยๆทุกปีเพราะฉะนั้นในทางกลับกันที่เคยพูดไปแล้วว่าหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการปราบปรามคอร์รัปชันน
3: ่ะ
2: คุณควรพิจารณาผลงานตัวเองไหมว่านี่คือ KPI ของตัวคุณเองหรือเปล่าแล้วแบบรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงที่ประชาชนไปลงประชามติกว่า21ล้านเสียงที่บอกว่าอยากให้แก้ไขรัฐบาลก็ช่วยฟังด้วยต่อให้เริ่มกระบวนการตอนนี้ผมว่า5ปีเรายังไม่ได้รัฐธรรมนูญใหม่เลยแต่นี้แต่ก็คิดกลับนะผมไม่ได้กล่าวหาเขานะแต่คิดในแง่ของ common sense เรานะครับรัฐบาลนี้ชนะการเลือกตั้งและได้มาเป็นรัฐบาลด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้แปลว่าคุณชนะมาด้วยกติกานี้เป็นคุณอยากแก้หรอ
3: ประชาชนเสียงของประชาชนเป็นใหญ่นี่เขาบอกเขา
2: ไม่คืออ่ะแต่ด้วย common sense อะด้วย common sense เราจะอยากแก้หรอสิ่งนี้เช่นนะสิ่งนี้ทำให้เรารวยเราอยากทุบมันทิ้งไหมสิ่งนี้ทำให้เราชนะเราอยากเปลี่ยนมันไหมไม่หรอก
3: คือแต่ถ้าเป็นกติกาที่ดีอะก็เราก็ต้องเปลี่ยนดีเราเท่อะ
2: ก็ไม่รู้เท่เปล่าอะก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ทำเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ทำ
3: แล้วเขาก็จะทำ
2: แต่มันมีแรงจูงใจอะไรให้รีบเขาก็ช้าที่สุดตามกฎหมายกำหนดได้อะถ้าเราจะ
3: ทำไมคุณไม่เชื่อใจเขาเลยเหรอ
2: ใช่เป็นคนคิดลบไปใช่ไหมอะ
3: เธอไม่เชื่อใจเขาเหรอ
2: ฉันขอโทษที่ฉันเป็นคนคิดลบในประเทศที่คิดบวก
3: เออเธอไม่เชื่อใจเขา
2: ฉันนี่มันแย่จริงเลย
3: เราต้องใจกว้าง
2: ขอโทษจริงๆเลยฉันใจแคบจริงฉันจะต้องปรับปรุงตัวแล้วล่ะ
3: เราต้องใจกว้างเราต้องเชื่อมั่นในระบบ
2: โอเคระบบอะไรเริ่มต้นที่การศึกษาก่อนดีไหม
3: เอาต้องเริ่มหลายอย่างเลย ตอนนี้เริ่มไม่ทันเลยตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มที่จุดไหนเลย เคยได้ยินไหมไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนและไม่รู้มันจะจบลงเช่นไรอ่ะ
2: นะฮะ เมื่อวานนี้เห็นข่าวอันนึงแปลกประหลาดใจมากเลยคิวบาประกาศว่าทั้งประเทศไม่มีน้ำมันดีเซลและไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่แล้วถึงขนาดที่ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ระบบไฟฟ้าในประเทศจะล้มเหลวเลยนะฮะเขาใช้คำนี้เลยว่าเราไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงและไม่มีน้ำมันดีเซลเลยระบบไฟฟ้าของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตและประเทศคิวบาณวันนี้พูดแบบนี้นะฮะเราไม่มีแหล่งพลังงานสำรองหลายพื้นที่ไม่มีไฟใช้1วันนะไม่มีไฟเนี่ยใช้ประมาณ20ถึง22ชั่วโมงต่อวันนะแปลว่าใน20ชั่วโมงมีไฟฟ้าแค่2ชั่วโมงจะรีบทำอะไรต้องรีบทำใน2ชั่วโมงนั้นประเทศพาตัวเองไปสู่จุดวิกฤตได้ขนาดนั้นนะครับแล้วตอนนี้คือคิวบาบอกว่าเปิดรับทุกคนที่ต้องการขายเชื้อเพลิงให้กับเรารัฐมนตรีกล่าวซึ่งปล่อยตัวเองไปถึงจุดนั้นได้ยังไงประเทศ
3: คือทรัมป์ไม่ให้คนอื่นขายให้เขามีรัสเซียเคยขายให้เขาได้หนึ่งเลยมันทำให้เขามีพอใช้ได้บ้างจึ๊กๆๆแต่ว่าตอนนี้มันหมดอะคือเขาก็มีปัญหาด้วยแต่ตัวอเมริกาก็ประกาศกล้าว่าไม่ให้ใครขายไง
2: เคยมีเรือบรรทุกน้ำมันเพียง1ลำเท่านั้นที่ส่งน้ำมันไปถึงคิวบาได้สำเร็จตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งลำเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกคงต้องจับตามองเพราะว่าทรัมป์ก็เคยพูดไว้แล้วนะฮะว่าม
3: ี
2: ประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัว C อีกหนึ่งตัวที่เขาจะเข้าไปจัดการในรูปแบบเดียวกันกับที่เขาทำอยู่กับอิหร่านคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเขากำลังพูดถึงคิวบาย้อนกลับไปบางคนบอกว่าคิวบาเป็นประเทศผลิตน้ำมันได้ไม่ใช่เหรอคิวบามีน้ำมันดิบนะครับแต่เป็นน้ำมันดิบคุณภาพต่ำและปริมาณที่ผลิตได้ต่อให้ไม่ส่งออกเลยก็ไม่เพียงพอกับการใช้ในประเทศอยู่แล้ว
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นความจริงซึ่งพอเป็นจินตนาการว่าสิ่งนี้มันคงไม่เกิดกับเราหรอกเนื้อเนื้อออกปะใจวาบเลยนะนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเพราะว่าจะติดโซลาร์เซลล์เองตอนนี้ก็ต้องตรวจมอกเองด้วยเนาะอ่านฉลากเองด้วยเพราะมันก็มีคนสวมจะโกงอยู่ทำอะไรไม่ได้เราต้องอ่านฉลากทุกตัวอักษรแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็คิดเยอะๆก่อนจะติดงงไปหมดเลยอ
2: ่
3: ะ
2: อ่ะไม่ใช่คิดเยอะๆหรอกผมว่าเราก็ตรวจสอบจากที่ที่มันมั่นใจได้มาตรฐานกันละกันนะครับก็ทุกที่ก็คงมีคนไม่ดีอ่ะเพียงแต่ว่า
3: ที่ไหนอ่ะ
2: บางที่อาจจะเยอะหน่อย
3: ไม่รู้ที่ไหนคนไหนตรงไหน
2: ก็ต้องหวังพึ่งระบบต่างๆเรื่องเหล่านี้นะฮะแต่เรื่องของโปร่งใสล่าสุดที่เขาจัดอันดับมาเราอยู่ต่ำกว่าลาวแล้วนะ
3: บางทีอาจจะต้องหรือว่าขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
2: บางประเทศนะเธอพูดขึ้นมานะเราอยู่ต่ำกว่าลาวเราอยู่ต่ำกว่าอูกันดาเนี่ยคือผมไม่ได้ดูถูกเขานะฮะแต่เราอยู่ต่ำกว่าจริงๆ
3: คืออันนี้เราเชื่อว่าคุณอ่านพูดในแง่ที่ว่าเมื่อก่อนตามสถิติตามแบงค์ที่วางอ่ะเขาเคยอยู่ระดับที่มันเตี้ยกว่าแต่ปัญหาของเราคือทำไมเราถึงถอยหลังลงถูกไหมฮะและเขาก้าวหน้าขึ้นไปหรือไม่เขาก็อยู่ที่เท่าเดิมแต่เราเลือกลงมาเองเราเสียสละ
2: คือท็อปของโลกก็ยังเป็นแบบเดนมาร์กสิงคโปร์ประมาณนี้นะกลุ่มประเทศเนี้ยเดนมาร์กสิงคโปร์นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียพวกนี้อยู่อันดับต้นหมดเลยโดยเฉพาะทางฝั่งสแกนดิเนเวียขึ้นสูงมากครับผม
3: เขาไม่อยากลงมาบ้างเหรอ
2: คือเราแทนที่จะถามว่าเขาไม่อยากลงมาบ้างไหมเราควรถามมากกว่าว่าเราไม่อยากขึ้นไปบ้างหรอ
3: ไม่เพราะประโยคหลังดูถามยากไง คือที่ไม่ถามประโยคหลังเพราะมันดูเหนื่อยรอมาหลายปีแล้วบางทีเราก็เลยต้องถามว่าพี่ไม่อยากลงมาบ้างเหรอหนูจะได้ขึ้นไปบ้างอะ
2: กับแอปอัปเดตนิดเดียวนะครับเพราะผมคิดว่าทีมงานบอกว่าหมดเวลาแล้วหลายรอบมากแล้วฮะคือสภาผู้แทนราษฎรไม่ผ่านพิจารณาพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะฮะ
3: ตกลงไม่ผ่านเลย
2: ไม่ผ่านณตอนนี้ไม่ผ่านนะครับหลังฝ่ายค้านส่งคำร้องนะครับไม่ผ่านไปการชั่วคราวก่อนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้เวลาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยได้60วันนับตั้งแต่วันรับเรื่องไม่ได้แปลว่าต้องใช้60วันแต่มีเวลา60วันนะครับว่ามันผิดอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องไปตีความว่าตกลงแล้วตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้แล้วฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินนะครับครั้งที่เราเคยกู้เงินมากขนาดนี้ตอนนั้น GDP เราติดลบไปลบ 7 ลบ 8แต่ณตอนนี้มันยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่เรียกประฉุกเฉินหรือเปล่าเป็นต้นรวมถึงอีกหลายเรื่องที่เขาบอกว่ากู้400,000,000,000ด้วยกระดาษแค่5 แผ่นเท่านั้นมันดูผิดปกติแต่คุณอนุทินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงานว่าใช้กระดาษเพียงแค่5 แผ่นเท่านั้น เพราะฉะนั้นที่ส่งเอกสารกันที่เป็นหมื่นๆแผ่นนั่นแปลว่าไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหม
3: และอีกหน่อยเวลาเราส่งงานทำรายงาน3บรรทัด5บรรทัดก็ได้เพราะว่าเราแน่น
2: ครับ
3: โอเค
2: ว่าไปค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องจบกันตรงนี้ก่อนจ้ะแล้วสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับกับ Green Morning Show นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาแรตลักตะซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับบ๊ายบายเที่ยวให้สนุกพักผ่อนอย่างเต็มที่ในสุดสัปดาห์ด้วยเช่นกันแล้วกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคตประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงๆอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน
4: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วงดีฟสลีปร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
5: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
4: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
5: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
6: เคาน์เตอร์เพนครับชวนคนรุ่นใหม่ทั้งหลายครับเปลี่ยนมุมมองต่อความเจ็บปวดอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับแต่มองว่ามันเป็นสัญญาณของการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดคือกลัวอะไรกับความปวดครับเขาชวนเชฟซาเตอร์นะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดเลยของเคาน์เตอร์เพนเพราะว่าเชฟซาเตอร์นี่ถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ชัดเจนมากในการใช้ชีวิตเต็มที่อย่างดีและประสบความสำเร็จทั้งงานดนตรีการแสดงนะครับซึ่งแน่นอนไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนะฮะทุ่มเทเต็มที่แลกกับความเหนื่อยล้าการออกกำลังกายอย่างหนักใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักความมีระเบียบวินัยนะครับความตั้งใจนะครับทุ่มเทก็เรากับการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเราเองเห็นผมคิดว่าเราก็ได้แรงบันดาลใจนะครับเพราะเราเห็นภาพที่สะท้อนออกมาทั้งผ่านงานคอนเสิร์ตการแสดงเป็นภาพสะท้อนของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเต็มที่ตั้งใจเพื่อความสำเร็จครับและเขาตะเพนครับก็ตั้งใจอยากจะซัพพอร์ตทุกคนเลยที่เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจกันไว้และเขาตะเพนจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มุ่งมั่นครับทำทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวอะไรเพราะจะกลัวอะไรครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแล้วไปกันต่อ
1: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แล้ว
9: ่คะปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
9: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะค

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
3: เร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: จ้าเอ๋
7: จ้าเอ๋จ้าม
6: าแล้ว
7: รู้แล้ว
6: ถึงก่อนด้วย
7: ก็โอเค
6: เก่งด้วย ไม่รู้แหละต้องรีบชมตัวเองไว้ก่อน
7: เอาไงดีพวกเรา
6: แล้วก็ทำงานด้วย
7: เ
6: นี
7: ่ย
6: ไม่สายด้วย
7: รู้แล
6: ้
7: ว
6: ไม่รู้ว่าต้องย้ำ
7: นี่ตอบแทนคุณผู้ฟังนะ
6: ตอบแทนเหรอ
7: ใช่เพราะคุณผู้ฟังบอกรู้แล้ว
6: คุณผู้ฟังบอกอย่า
7: อย่าอะไร
6: อย่ามาตอบอย่ามาตอบแทนฉัน
7: อ้าวเมื่อเช้าเป็นไงอ่ะสภาพการจราจรตอนที่เธอมา
6: ดีมาก
7: จริงปะ
6: ดีกว่าเมื่อวานอย่างรุนแรง
7: มันหน้ามือเป็นหลังมือเลยเหรออ
6: ืมหลังอย่างอื่นก็ได
7: ้หลังมือละกันเธอหลังอย่าไปหลังอย่างอื่นเลย
6: หลังหน้าแข้ง
7: เดี๋ยวมันจะดูหยาบคาย
6: ดีกว่าเยอะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็อย่างที่บอกไงมันติดสะสมต่อเนื่องไปจนถึงนู่นน่ะบนทางด่วน
7: อ่ะจะเป็นเส้นทางบนทางด่วนไงพอขึ้นทุกคนขึ้นไปอยู่บนนั้นไงข้างล่างก็เลยบอกว่าสบายสบาย
6: แล้ววันเนี้ยเขาคงไม่คงเข็ดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาคงไม่ไปเส้นนั้นมั้ง
7: เหรอ
6: แล้วมันก็โล่งเลย
7: เธอไปรวมตัวกันอยู่เส้นไหนอะตอนเนี้ย
6: ผมก็งงเหมือนกัน
7: เอามันโหมันพูดอะไรลำบากกันเน
6: า
7: ะไม่รู้เลยว่าเธอมันติดจากอะไรอะ
6: วันนี้จะมีคนมาทำงานสายไม่หนอ
7: ไม่มีจ้า
6: คุณครูครับเปิดเทอมมันแรกเด็กชายวิศวะจะมาสายหรือเปล่า
7: ไม่สายจ
6: ้
7: า
6: เห็นไห
7: ม
6: ไปเก่งวิศวะเก่งไม่ต้องเงียบ
7: พูดอะไรก็พูดได้อ่ะขอประโยคเดียว
6: ได
7: ้ทำงานด้วยกันมาจะไม่เคยขอเลยเธอเลยนะ
6: ไม่ขอดีกว่าไม่ต้องรักกลัวอย่ามอฉันไม่ให้
7: นะคะเรื่องของการจราจรไม่รู้จะทรมานอะไรมากมายขนาดไหนแล้วแถวแถวหน้าโรงเรียนเป็นยังไงคะคุณผู้ฟังอัปเดตหน่อยสิ
6: ก็น่าจะหนักอยู่นะถ้าหน้าโรงเรียนนะ
7: ใช่ป่ะนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะหรือว่าบชน.นะคะเขาขอความร่วมมือคุณพี่คุณน้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะร่วมมาร่วมมือกันเนาะแก้ปัญหาสภาพการจราจรที่มันแน่นเหลือเกินบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม
6: เราย้ายโรงเรียนสิย้ายไปอยู่ตรงนี้มันแน่นใช่ไหมย้ายเลยจ้ะ
7: อย่าให้เดทแอร์บ่อยนะบ้างมันเสียแอร์ถาม
6: ทำไมอ่ะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีนะ
7: ยังถามอีกว่าทำไมอ่ะเอาสูตรนี้ไปใช้ดีกว่าการที่จะย้ายโรงเรียน
6: อะไรว่ามา
7: หรือว่าย้ายบ้านสามเตรียมหนึ่งละถ้าทำได้นะการรับส่งลูกหลานมันจะไวมากแล้วมันจะลดการสะสมของปริมาณรถและเป็นการสร้างระเบียบวินัยจราจรที่ดีด้วย
6: ครับ
7: สามเตรียมที่เขาบอกมาคือเตรียมของเตรียมตัวเตรียมนัด
6: เตรียมของเตรียมอะไรของ
7: เอาให้พร้อมตรวจเช็คกระเป๋านักเรียนสิ
6: อ
7: ุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนของใช้ส่วนตัวให้พร้อมก่อนที่จะถึงจุดส่งจะได้ไม่ต้องมารื้อค้นตอนจอดรถแม่คนที่สอนหนูแม่กระติกน้ำแม่กล่องข้าวอย่างเงี้ย
6: เ
7: ธอว่ามันเสียเวลาปะล่ะ
6: เอากระติกน้ำด้วยเหรอ
7: แม่กิ๊บติดผมอะไรอย่างเงี้ยแม่ถุงเท้าหนูอย่างเงี้ย
6: มันมีนะมันมีนะมีคนแบบนี
7: ้มันมีเนี่ยเตรียมตัวนะคะ
6: เตรียมของ
7: เตรียมของเตรียมของเตรียมที่สองคือเตรียมตัว
6: เตรียมตัว
7: เตรียมตัวก็คือให้เด็กๆเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมลงจากรถทันทีเมื่อรถจอดสนิทและอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
6: เตรียมนิ้วพร้อมตอนเตรียมตัวต้องเตรียมนิ้วด้วยนะ
7: เตรียมนิ้วด้วยวอร์มนิ้วว อร์มนิ้ว
6: ไม่ใช่เอานิ้วโป้งนิ้วชี้อย่างงี้ฮะสองมือฮะแต่ตรงพื้น
7: แล้ว
6: 3 2 1วิ่ง
7: เธอแค่วอร์มนิ้วเปิดประตูรถก็พอป่ะเธอจะวิ่งไปไหนเอ่ย
6: วิ่งไงเร็วไงเร็ว
7: ๆไม่ได้วิ่งแข่ง
6: ข้างหลังจะได้ไปติด
7: ไม่ได้ลงสนามถ้าสมมติแบบหอมก่อนที่แม่หอมก็อย่างเงี้ยรีบๆหอมกันเลยระหว่างทางขับรถมารถติดไฟแดงรีบหอม
6: ลากันให้เสร็จก่อน
7: ลำลับไม่ได้
6: นัดเนิร์ดอะไรก็เดี๋ยวเจอกันกี่โมงเงี้ยให้เสร็จ
7: เรียบร้อย
6: อันนี้คือเตรียมตัว
7: ถูกสุดท้ายคือเตรียมนัดก็คือนัดหมายจุดรับในช่วงเย็นให้ชัดเจน
6: ไปนัดกันไกลๆได้ไหม มันจะได้ไม่ติดเยอะ
7: เธอลองพูดไม่ใส่น้ำเสียงอะไรขนาดไปนัดแบบขยับปิงหน่อยได้ไหมคะ
6: ได้ไหม
7: ได
6: ้ปะเลยแบบเลยหัวโค้งไปอย่าง
7: น
6: ี้ได้ไหม
7: นิดนึงได้ไหมคะ
6: เดินไปตรงนู้นได้ไหม
7: อะไรอย่างเงี้ยนัดกันให้แบบว่าแม่นๆพร้อมๆรถจะได้ไม่ไปจอดกีดขวางการจราจร
6: นี่คือ3เตรียม
7: 3เตรียม
6: เตรียมของ
7: เตรียมตัว
6: เตรียมตัว
7: และเตรียมนัด
6: เตรียมนัดผมเพิ่มอีก1ได้เตรียมได้ไหม
7: นี่เขาบอกว่า1ละด้วยนะเธอละการจอดแช่
6: อ
7: ๋
6: อ1
7: ห้ามดับเครื่องยนต์ห้ามลงจากรถห้ามจอดซ้อนคันเด็ดขาดเพื่อที่รถคันหลังเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนตัวตามได้อย่างต่อเนื่อง
6: ครับ
7: เสนออะไรอ่ะ
6: ผมจะเสนอเตรียมให้เตรียมอีกหนึ่งไง
7: เตรียมอะไร
6: เตรียมของ
7: เตรียมตัวเตรียมนัด
6: เตรียมนัด
7: เออ
6: เตรียมใจเลยจ้ะเตรียมใจไว้เลย
7: เธอเตรียมใจฉันว่าน่าจะเริ่มต้นจากก่อนเตรียมของ
6: เตรียมใจไว้เนอะมันไม่น่าจะรอด
7: เตรียมใจทั้งคันอะทั้งคันและทุกคันที่อยู่เส้นนั้นอะอ่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับ 1D Original ค่ะ 1D Original เขาขอเสิร์ฟโอ้คนที่เป็นแบบว่าแฟนซีรีส์นะโดยเฉพาะซีรีส์เรื่องสกุณาซ่อนรัก
6: โอ้สกุณาก็รักตอนนี้กำลังแรงมาก
7: โอ้ซีรีส์โรแมนซ์พีเรียดสุดเข้มข้นเลยนะคะบอกเลยว่าโอ้โทแซ่บมากแซ่บมากหักมุมไม่หยุดนะคะตั้งแต่ EP แรก
6: เราต้องไปดูในแอปวันดีด้วยนะ
7: คือกับเรื่องราวความรักของเซนและเพิ่มนะคะที่เปลี่ยนไปเธอเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่ยอม make love อ
6: ุ๊ยอะไร love
7: เนี่ยวิศวะแก้มแดงเลยค่ะเขินอะไรอ่
6: ะ
7: เธอเขินอะไรก่อนม
6: ัน
7: เป็นเรื่องของเซนและเพิ่มเธอเขินอะไร
6: เอ้
7: าพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วทำให้คนดูต้องสงสัยนะเลยทำให้เซนเนี่ยไปมีสัมพันธ์ต้องห้ามกับคนขับรถหนุ่มสุดหล่ออย่างโทนก็คือน้องเทศไมรอนไงต้องซ่อนเป็นความลับเก็บไว้ที่บ้านปลายนาอีกแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเดินทางมาถึง2 EP สุดท้ายนะคะความลับเริ่มเปิดออกมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นเอาใจช่วยเซนไปด้วยกันได้ในแอป 1D ทีเดียวและเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะเพราะว่าในแอปอะเป็นเวอร์ชันอะไรรู้ปะเวอร์ชันอันคัต
6: คุณบอกแล้วใช่ไหม
7: ที่คุณจะได้เห็นฉากสุดเร้าร้อนไม่เหมือนตอนที่เธอดูทางทีวีแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังคนไหนอยากดูซีรีส์แบบไม่มีสะดุดและช็อตฟิลให้มันอารมณ์ค้างแนะนำกันเลยนะคะกับ 1D Premium เท่านั้นปลดล็อกทุกตอนดูแบบไม่มีโฆษณาขั้นรับรองว่าไม่เสียอรรถรสความสนุกนะคะและพิเศษสุดๆด้วยนะสำหรับลูกค้า AIS กับโปรแรงเดือนสุดท้ายค่ะรับแพ็กเกจ 1D Premium ดูฟรีเดือนแรก
6: ร
7: ับสิทธิ์แบบง่ายๆนะคะกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแล้วอย่าลืมนะมาพักผ่อนในวันสบายๆกับซีรีส์ดีๆที่แอป 1D นะคะ
6: ไม่อยากจะอวด
7: อวดได้เลย
6: นี่อวดเฮ้ยอวดผ่านกล้องด้วย นี่เห็นไหมผมโหลดแล้วนี
7: ่
6: นี
7: ่ก็ควรทำ
6: ผมโหลดมานานแล้วเพราะเรามีแอป 1D มานานแล้ว
7: โหลดหรือยัง
6: แล้วอีกเรื่องนึงอยากให้ติดตาม
7: เรื่องอะไร
6: คนใส่แบบเป้ก็ต้องดูเรื่องนี้เดี๋ยวสิเรื่องเมื่อกี้ก็แซ่บก็ดูแต่ว่าคนที่คนสงสัยแบบเป้ก็ต้องดูเรื่องนี
7: ้อวสานความสุขในตอนเช้า
6: จะเพิ่งทุกวันพุธ
7: ทำไม
6: นะฮะเริ่มไปแล้วตอนแรกอีพีแรกต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย
7: อะไรอ่ะ
6: อ้าวนี่คุณต้องไปดูเรื่องนี
7: ้หรอ
6: นี่น้องโปรเกสกับน้องอัลมอนด์ดูได้ที่แอป 1D เหมือนกัน อีพีหนึ่งมาไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอีพีสองจะตามมาวันพุธหน้านะจ๊ะ
7: นะไปโหลด
6: ไปดูใส
5: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ทั่วประเทศ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ก็สนุกทั้งสองเรื่องจริงๆนะฮะสกุณาซ่อนรักนะฮะต้องตามดูนะคุณผู้ฟังโอ้เรื่องนั้นเขาก็แซ่บเข้มข้นแต่ถ้าเกิดแบบว่าใสใสใสใสก็นี่เลยอีกทีนะชื่อซีรีส์มันยาวนิดนึงต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะฮะก็ดูได้ทางแอปวันดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะฮะก็ฝากไว้ด้วยทั้งสองเรื่องนะครับนะฮะอ่ะเมื่อวานนี้พี่อ่านแอปเปิดเพลงอะไรพรุ่งนี้ไม่สายให้พี่เป้ใช่ไหมวันนี้ขอเปิดเพลงแรกเป็นเพลงนี้นะครับทุกคนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาทันจ้ะมาทัน

มีคนบอกว่าพี่เป้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาประกาศแล้วนะว่าวันนี้วันที่15พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่ประเทศไทยนะฮะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอยากฟังเพลงอะไรเกี่ยวกับฝนหน่อยใช่ไหมฮะต้อนรับคือเมื่อคืนนี้เหมือนฝนตกอยู่นะแต่เช้ามานี่โอ้ถนนก็ดูเปียกๆอยู่ในบางพื้นที่ก็มีน้ำนองนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีฝนมาในช่วงเช้าก็ทำให้การจราจรน่าจะดีขึ้นถูกไหมฮะคุณผู้ฟังอ่ะงั้นก็เลือกเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันต้อนรับหน้าฝนของประเทศไทยเรา15พฤษภาคมนะฮะ

กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะเขาประกาศเอาไว้นะครับบอกว่าภาพโดยรวมนะของฤดูฝนปีนี้เขาคาดการไว้ว่านะฮะปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับปกติประมาณ 10% โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกนะครับก็จะมีโอกาสฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันตามนี้ถ้าฝนน้อยลงก็ดีนะปีที่แล้วพอฝนหนักเจอน้ำท่วมนองเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินนะฮะโอเคคุณผู้ฟังช่วงนี้ไถฟีดเนี่ยเจอเรื่องของผลไม้บ้างไหมผลไม้นอกใจนะฮะไวรัลนะครับใน TikTok นะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหเทรนแบบมีแต่คนแบบว่าไถฟีดแล้วเจอแล้วก็ดูแล้วแบบดูแล้วติดอ่ะได้ดูกันบ้างเปล่าผลไม้นอกใจนะฮะเดี๋ยวกล้วยก็เถียงกับสตรอเบอรี่เดี๋ยวแอปเปิลก็ร้องไห้อะไรเงี้ยมันน่ารักดีอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะในขณะที่เทรนเรื่องของผลไม้นอกใจเป็นไวรัลกันอยู่เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเช้านี้นะฮะใครมีผลไม้อยู่ใกล้ตัวอ่ะส่งข้อความบอกพี่เป้ถ่ายภาพแชะติดไว้หน่อยละกันนะฮะผลไม้ตอนเช้าได้ทานกันบ้างหรือเปล่ามีกล้วยไหมมีสตรอเบอรี่ไหมมีแอปเปิ้ลไหมอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะถ่ายเก็บไว้แล้วก็ส่งนะฮะเดี๋ยวค่อยส่งนะฮะถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วก็ส่งข้อความหาพี่เป้ก่อนนะครับว่าเช้านี้มีผลไม้อะไรอยู่ใกล้ตัวบ้างนะฮะเล่าสู่กันฟังมาก่อนแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีครับผมส่วนทางนี้ก็มี1ผลไม้พร้อมเสิร์ฟจากพี่ป้อมพี่โต๊ะครับฟักทองอุ้ยเอาไป

ป้พี่เป้ทำไมทำแบบนี้เนี่ยเพิ่งกินมะละกอกับแกงมังกรไปแล้วจะเอาที่ไหนมาถ่ายให้เห็นล่ะก็พลาดไปสิครับดังนั้นก็พลาดไปสำหรับวันนี้เนาะโถเอ็นดูมีคนตั้งข้อสงสัยนะบอกว่าพี่เป้ตกลงฟักทองมันเป็นผลไม้หรือมันเป็นพืชผักสวนครัวกันแน่เออนี่ไงเราเคยถกกันเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะคืออย่างนี้เราแบ่งไปอย่างนี้เลยดีกว่าคุณผู้ฟังถ้าเราพูดตามหลักพืชศาสตร์นะฮะหรือตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะฟักทองจัดว่าเป็นผลไม้นะครับเพราะว่าฟักทองเจริญเติบโตมาจากดอกของพืชนะฮะและมีเมล็ดอยู่ภายในโครงสร้างนั้นเช่นเดียวกับพวกแบบว่าแตงกวาพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายๆแบบนั้นก็ถือว่าเป็นผลไม้ได้เขาว่าอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตามหลักคณะกรรมศาสตร์นะครับก็ฟักทองถูกจัดเป็นผักเป็นพืชผักสวนครัวนะฮะเนื่องจากรสชาติที่มีความมันไม่หวานจัดเหมือนผลไม้ทั่วไปนะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่นิยมนำมาประกอบอาหารคาวแกงเลียงผัดฟักทองต้มจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราคุยกับนักวิทยาศาสตร์ฟักทองคือผลไม้แต่ถ้าเราคุยกับพ่อครัวฟักทองคือผักครับโอเคไหมเอาตามนี้แล้วกันเนาะ

0: ท่าที่ดูข้อความนะฮะที่คุณส่งมากันรัวๆเนี่ยคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟนะฮะทานผลไม้ยามเช้านี่เยอะมากเลยนะฮะแต่ที่น่าแปลกใจคือกล้วยเนี่ยมาเบอร์หนึ่งแล้วนะฮะตามมาติดๆด้วยทุเรียนนะคุณผู้ฟังมีทุเรียนอยู่ใกล้ตัวมีทุเรียนอยู่ในบ้านกันเยอะมาก
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เซ็งอ่ะฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
2: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
3: ไปถึงสมองเลยเหรอ
2: เพราะแถวๆเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
3: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วยเหรอเนี่ย
2: มีงานวิจัยจาก Guardian ประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: เป็นหนึ่งเพลงที่น่ารักดีนะฮะจากพิกซี่นะฮะเช็คนั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมากันรัวๆเลยทีเดียวนะฮะยามเช้านี่โอ้โหผลไม้อยู่ในตัวนี่เยอะแยะมากมายมีแก้วมังกรค่ะกำลังจะปอกเลยค่ะอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็บอกว่าสดๆร้อนๆเลยเพิ่งซื้อจากตลาดเลยกล้วยหอมเอ่ยแก้วมังกรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส้มก็มีนะฮะมะม่วงแรดในสวนครับโอ้ยน่ากินแต่ผมชอบมะม่วงอกร่องอ่ะนะถ้าแบบสุกๆนะมันหอมพอกินกับข้าวเหนียวเงี้ยดีแอปเปิ้ลกล้วยมีกันหลากหลายมากนะฮะขอบคุณมากครับแต่ว่ามีหนึ่งผู้โชคดีครับที่จะได้ไปจากการแรนดอมนะครับได้แก่สวัสดีครับคุณต้อมใช่ไหมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้
0: เย้ยินดีด้วยครับคุณต้อมได้แล้วฮะวันนี้ 1,000 นะฮะกับสิทธิ์น้ำมันนะครับจัดให้เรียบร้อยแล้วปกติทานผลไม้ยามเช้าแบบนี้ทุกๆวันปะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้
1: เป็นส้ม
0: อ๋อมีส้มติดโต๊ะไว้เลยโต๊ะอาหารไว้เลย
1: โต๊ะเลย
0: นอกจากส้มแล้ว
1: ทุกวันกินส้มเพื่อเป็นวิตามินซี
0: อ๋อยามเช้าทุกวันเลยกินแบบว่า1ลูก2ลูกหรือกินเยอะมากน้อยแค่ไหนฮะ
1: กินลูกหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: หนึ่งลูกในทุกเช้าอุ้ยดีจังเลยเด
1: ี๋
0: ยวทำตามบ้างดีกว่านะนอกจากส้มแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมฮะในที่บ้าน
1: ช่วงนี้ก็มีทุเรียนละค่ะ วันนั้นไปออกกำลังกายก็ว่าใจเนี่ยแต่ว่าเช็ค AQI แล้วผลปรากฏว่า850เลยเริ่มออกกำลังกายผ่านรถทุเรียนแวะซื้อทุเรียนจัดไปจบค่ะ
0: จบค่ะจบตรงทุเรียนนี่ละค่ะส่วนใหญ่ชอบกินทุเรียนฝ่าพันธุ์อะไรครับ
1: ก็กินได้หมดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอนทอง
0: เพราะเนื้อมันเยอะหน่อยเนาะเม็ดรีบๆเนื้อเยอะๆ
1: เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้หวานมากเนาะแต่ชะนีมันจะหวานเจี๊ยบเกินไปค
0: ่
1: ะ
0: แหมพูดแล้วตอนนี้น้ำลายไหลเลยอ่ะโอเคยินดีนะครับวันนี้ได้รับแล้วกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาท1เพลงที่เลือกไว้คือ
1: หัวใจปลอดภัยดีค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยขอบคุณมากๆนะครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ1ผู้โชคดีได้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทใครที่ยังไม่ได้สู้ต่อไปในทุกๆวันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาเยอะแยะมากมายขอบคุณสำหรับทิปเลดี้ด้วยทิปเลดี้ประกันรถชั้นหนึ่งโดยทิพยะประกันภัยน้ำมันดีเซลครับปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดครับ

0: มีคนถามว่าเคยกินมะม่วงขายตึกไหมพี่เป้จากบางคล้าอร่อยมากเลยนะครับมีแต่คนพูดถึงนะครับว่ามันอร่อยมากนะแต่ยังครับยังเดี๋ยวต้องไปหาโอกาสจัดซะหน่อยละ
1: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์ Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go We are Go
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวทีแห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีก4งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Markets

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
2: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝันแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรต

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: เดี๋ยว
9: คุณมีกินหื่นไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
6: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโล

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันหลอบบลูレスปอนทีที
1: ก็ไม่มีอะไรมากฮะ
2: ค่ะไม่มีอะไรมากก็โอเค
1: อวดอวดเลยอวดอวด
2: ก็บอกไม่มีอะไรมาก
1: ให้ผมได้อวดบ้างเหรออ
2: วดอวด
1: น่ากินนะ
2: น่ากิน
1: พันโจฉี
2: ดีดี
1: พันนี้แหละ
2: อ่าโอเค
1: พันถูกแล้ว
2: อ
1: วดคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยเปิดกล้องส่องมาน่ากินไหมเนื้อสีเนื้อมันจะสีแบบเข้มเข้มหน่อย
2: เ
1: ม็ดมันจะบุ้มอวมอุ่มอูมเห็นไหม
2: นี่คือแบบมันดูอืดๆปะไม่ใช่
1: ไม่อืดใช่มันอวมบุ
2: ้มอวบอูม
1: อวบอูมใช่ไหมแบบโอ้โหแบบใหญ่มากนะเนี่ยดูดีสวยนะดูตอนแกะเวลาดูตอนแกะไหม
2: ไม่ดู
1: พี่ตอนแกะเป็นอย่างนี้เหรอ
2: แ
1: บบ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แ
2: ล้วก็ดูเนื้อเนียน
1: เออรสชาติดีมากรสชาติดีมาก
2: เขามีขายทั่วไปไหมพันเนี้ยหรือว่าต้องไปซื้อเฉพาะที่หรือยังไง
1: ผมว่าต้องไปที่สวนปะเพราะว่าเพราะเราดูจากตลาดไม่เจอนะไอ้พันโจฉีเนี่ยหายากมากเลยนะแล้วทำไมเนี่ยเราเนี่ยหน้าตีมากเลยอะ
2: อะไรอะ
1: ผมออกเสียงถูกต้องด้วย
2: เวลาเขาพูดชื่อวันนี้ที่ไรฉันลุ้นทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไร
1: คุณแต่คนเดียวแหละแต่ผมอะได้จากที่สวนโชคดี
2: อ๋อ
1: หรอก็ลองดูผมว่าซื้อตามสวนน่าจะมีพันธุ์แบบเนี้ยพันธุ์ที่เขาลองปลูกลองทำอะไรกันออกมาอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ส่วนนี้อยู่แถวไหนอ่ะ
1: จันทบุรีส่วนใหญ่ตอนนี
2: ้
1: ช่วงนี้เป็นทะเล
2: เมืองจันทร์เมืองจันทร์
1: ทะเลจันทร์วะช่วงนี้
2: จันทร์เขาก็มีทะเล
1: ไม่แต่ช่วงเนี้ยทุเรียนจันทร์มันกำลังแบบเต็มที่เลยเออ
2: นะคะเผื่อว่าใครที่แบบว่าสนใจนะแล้วก็เป็นสายทุเรียนนะคะ
1: อ่
2: ะติดตามกันนะคุณผู้ฟังทุกวันนี้นะคะเราเอาหุ่นยนต์ไปใช้ในงานหลายๆอุตสาหกรรมเนาะก็ช่วยลดภาระงานบางอย่างให้มนุษย์ได้นะคะหรืออาจจะเป็นงานที่บางงานก็อาจจะเป็นงานสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้ที่เกาหลีใต้มีรายงานนะคะว่าเขากำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้นะที่จะเอาหุ่นยนต์มาใช้สนับสนุนภารกิจทางด้านการทหารโดยเฉพาะแนวหน้านะคะเพื่อรับมือกับคือเขาก็มีปัญหาเรื่องของอัตราการเกิดด้วยแล้วก็เรื่องของกำลังพลด้วยนะคะที่มันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: น็อตมันจะขึ้นสนิม
2: ไหม
1: มันไปตอนมันต้องไปตากแดดตากฝนนะ
2: โธ่ก็ใช้ของดีหน่อยสิมันจะใช้ของขึ้นสนิมป่ะ
1: เดินเดินแอะ
2: อันนั้นฉันว่าน่าจะเป็นเราแล้วแหละขึ้นสนิมแล้วเขาเลยเอาหุ่นยนต์มาใช้งานแทนเอามาช่วยสนับสนุนภารกิจอย่างเช่นการลาดตระเวน
1: ครับ
2: เอาไปสอดแนมหน่อยไหมหรือว่าเธอไปลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์สิเรียกว่าปรับตัวตามรูปแบบการทำสงครามในยุคใหม่นะคะเราดูจากข้อมูลนะบอกว่ากำลังพลประจำการของเกาหลีใต้ในช่วงประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะลดลงราวๆสัก 20% นะคะประมาณ 450,000 นายจากอัตราการเกิดที่ต่ำเป็นประวัติการนะคะแล้วเขาคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 350,000 นายภายในปี2583ด้วยนะมันก็มีงานหลายๆอย่างนะคะที่เอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระมนุษย์ด้วยหรือบางทีก็คือในบางงานก็มาแทนนะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับแหมก็อย่ามาแทนอะไรใกล้ๆแถวนี้แล้วกันนะ
2: ไม่แน่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เธอ
1: คนยนต์จัดรายการไม่เข้าอ่ะผมว่า
2: เธอฉันว่าเขาไม่ทำอย่างนี้หรอก
1: ทำยังไง
2: กว่าจะเอามาฉันว่าเขาพัฒนาแล้วจ้า
1: ทุกคน
2: ทุกวันเนี้ย
1: ต่อไปไปฟังเพลงอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก
2: ความอัจฉริยะของเขาเธออย่าลืมสิ
1: คุยน่ากลัวจังเลย
2: อ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์นะคะมิสเตอร์ DIY ปะล่ะ
1: โอ้ยผมเข้าบ่อย
2: เขาเป็นผู้นำค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์นะคะเขาฉลองครบรอบ10ปีในประเทศไทยกับแคมเปญ10 years beside you นะคะ
1: ครับ
2: ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอดนะคะซึ่งปีนี้ก็ได้โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะผ่านเพลง10 years right beside you สะท้อนเรื่องราวดีๆนะคะที่มิสเตอร์ DIY อยู่เคียงข้างคนไทยทุกโมเมนต์เลยแล้วก็ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ห้ามพลาดโปร back to schoolนะคะเขายกขบวนสินค้ามาช่วยลดภาระคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะต้อนรับเปิดเทอมค่ะกับสินค้าลดสูงสุด 50% ค่ะทั้งรองเท้านักเรียนถุงเท้าเครื่องเขียนกระป๋องกระเป๋าอู่สินค้าอื่นๆอีกเพียบเลยที่คือเราว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
1: ใช่ราคาดีมาก
2: ราคาเป็นมิตรนะคะแล้วก็ยังตอบโจทย์ชีวิตประจำวันครบจบในที่เดียวนะคะแล้วก็เขาพร้อมฉลองใหญ่ด้วยนะกับคอนเสิร์ต 10 years beside you concert สุกเต็ม10นะคะในวันที่4กรกฎาคมที่ไป Tech Live เจอศิลปินดังๆเพียบเลยค่ะ
1: มากันให้เต็มเลย
2: แน่นอนต้องมีโจอี้ภูวศิษย์อยู่แล้วนะคะมีบอดี้สแลมด้วยปาหมี
1: ่
2: ก้องห้วยไร่และลำไยไหทองคำ
1: โอ้โหสนุกเลยล่ะ
2: โอ้โหเธอดูแต่ละเบอร์สินะ
1: ขาดพิธีกรหรือเปล่า
2: เขาว่าเราว่าเขามีแล้วล่ะหรือถ้ายังไงเขาอาจจะไม่ต้องใช้
1: แต่ละใจลาย
2: ศิลปินสามารถพูดเข้าเพลงตัวเองได้แล้วเดี๋ยวนี
1: ้ไม่สปอร์ตกันเลยเหรอ
2: นะสามารถร่วมกิจกรรมง่ายๆนะคะไม่ต้องลุ้นแค่ช็อปครบ 1,000 บาทนะคะคุณแอดไลน์นะ @MrDIYThailand MRDIYThailand นะคะก็แอดไลน์ไปแล้วก็ลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์เข้าร่วมงานนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมจำกัดเพียง 1,800 สิทธิ์แรกเท่านั้น อย่าลืมนะช็อปคุ้มช่วยประหยัดช่วยลดค่าครองชีพต้องที่ Mr. DIY ช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจีJ playlist 55 minutes DJ เป
1: ้มาฮะ 9:09 นาทีนะครับวันนี้วันอังคารครับเฮ้ยไม่ใช่วันนี้วันศุกร์สิเผลอไปวันอังคารเฉยวันศุกร์ยังไงฮะวันศุกร์สนุกกับเป้เพลงนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วเรามาเต้นกับเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าครับพี่น้องจังหวะมันใช่เนื้อเพลงมันโดนคืนนี้ต้องไปซะแล้วล่ะใช่ไหม

มีคนบอกว่าเพลงแรกก็โดนใจมากแล้วพี่แป้พวกเราชอบความสนุกนะจังหวะแบบนี้มันใช่เลยบางคนก็บอกว่ารออยู่นะคะวันศุกร์สนุกกับเป้เนี่ยเพราะว่าจะเดินลู่ค่ะอาศัยเดินลู่วิ่งลู่เยอะเหรอแต่ถ้าวิ่งแบบว่าตามสวนสาธารณะผมว่าดีนะยิ่งช่วงนี้เขาแบบว่าวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บนะเขาก็ไปเต้นแอโรบิกต่อเลิศมากอ่ะเดี๋ยวผมบอกพี่กัดดีกว่านะฮะว่าหลักมีหลากหลายพื้นที่มากที่น่าสนใจมากๆนะฮะจะย้ายไปเต้นตามกันเราชอบมารีต้องตามด้วยเช้าไม่กลัวนะพวกเราเนาะดึกแค่ไหนก็ไม่กลัวสมัยก่อนนี่เที่ยวกันยันหว่างจริงๆ

ที่ทุกคนเต้นตามมีความสุขในวันศุกร์แบบนี้คุณเป้คะจริงค่ะเมื่อก่อนค่ะเราเข้าร้านโน้นแล้วก็ออกร้านนี้ยันว่างเราออกยันว่างเนี่ยออกมาปุ๊บเราก็เข้าต้มมั่งเข้าข้าวเหนียวไก่ทอดบ้างแล้วก็ตามไปด้วยอะไรตักบาตรสิครับพวกเราใช่ไหมนั่นคือความบันเทิงเนาะสมัยยุคพ่อแบบพวกเราที่บอกว่าผับเขาเปิดแบบเปิดถึงเช้าอะเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็กำจัดเขาเรียกนะจำกัดเวลา ไม่ใช่กำจัดผีเสื้อราตรีต้องมาครับวันนี้

ีคนบอกว่าสมัยนั้นน่ะเรากำลังยืนตักบาตรอยู่แต่เพื่อนข้างๆยังไงครับพี่เป้อ้วกค่ะเห็นภาพเลย

ีคนบอกว่าถ้าเราเที่ยวกันยันว่างแบบนี้อีกเพลงนึงอ่ะต้องมานะพี่เป้นะให้ทายว่าเพลงอะไรฮึบพี่ใหม่ฮะพี่ใหม่มา กลับดึกค่ะกลับดึกบาย

ข้อความนี้บอกว่าเหตุการณ์เที่ยวยันหว่างไม่เคยลืมเลยครับพี่เป้เมาหนักมากค่ะถึงขั้นนอนหลับตรงป้ายรถเมย์ครับพี่เป้คะโดนเพื่อนแบล็คเมย์ถ่ายรูปลงกรุ๊ปที่ทำงานค่ะดีนะคะตอนนั้นกรุ๊ปนั้นไม่มีหัวหน้าหัวหน้าคงจะไม่ให้โบนัสหนูค่ะเออเนาะทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้ทั้งนั้นเลยสมัยวัยรุ่นสมัยวัยเราปีเตอร์คอปเดนเดอร์บ้างครับคิดถึงเนาะผู้ชายคนนี้เจ้าทุยครับเจ้า

0: ีคนบอกว่ายกดัมเบลนะไม่ยังไม่เมื่อยแขนเท่าลากเพื่อนเมากลับขึ้นรถครับพี่เป้
1: จริง
0: คนเมามันทิ้งตัวมันหนักมาก

เพลงอ่ะบัวลืมตัวแต่พี่เป้อ่ะลืมตื่นหรือเปล่านั่นแน่ไม่มีไม่มีเมื่อวานเนี่ยออกบ้านปกติเลยจริงๆคุณผู้ฟังแต่รถมันผิดรถมันติดผิดปกติก็เลยมาไม่ทันแต่วันนี้ยังไงโอ้โห

ัวลืมตัวชอบมากครับเพลงนี้มันสะดีเรามีทุยเรามีบัวแล้วเราไปที่ม้าบ้างไหมแต่เป็นม้าไม้นะฮะมีคนเสนอมาว่าม้าเหล็กโอ้โหเพลงนั้นไม่มีต้องขออภัย

มีคนพาลากไปจนถึงนู่นเลยครับแมงมุมเพลงเสืออย่างงี้โอ้โหติดผ้าป่าหมดเลยฮะถ้าไม่ติดนี่พี่เป้ขุดมาเปิดให้หมดแล้วนะครับทุยแล้วบัวแล้วม้าแล้วอ่ะคางคกมั่งไหมเหมาะมากในช่วงนี้เข้าฤดูฝนพอดี

ข้อความนี้เขาส่งมาพี่เป้คางคกชอบกินแมลงนะต่อเลยพี่แมลงไงแมลงไปสิครับไปสิครับไปกันต่อที่ท้าทายัง

0: มีคนบอกว่าสมัยตอนเรียนน่ะอาจารย์เคยออกข้อสอบเป็นเพลงนี้ด้วยเก๋กู๊ดเนาะพี่เป้คะพี่เป้คะมีแมลงตัวเล็กแบบนี้แล้วแมลงตอมไดโนเสาร์ได้ไหมของเพลงของพี่เจอ่ะเออจริงพี่เจมีเพลงไดโนเสาร์แต่ขออภัยครับวันนี้ยังไม่มีเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะหญิงหญิงฝากหาเพลงไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์พี่เจ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านงานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: มาคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์สุดกับเป้นะฮะก็เรียกว่าเป็นธีมแบบว่าสวนสัตว์ไปเลยทีเดียวมาหลายพันมากนะครับเรามาตั้งแต่ผีเสื้อราตรีเจ้าทุยอยู่ไหนเวือลืมตัวอัศวินม้าไม้คางคกล่าเริงเรยมาแรงแล้วตอนนี้ไปกันต่อที่เมียวกันหน่อย

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ชวแวะมาที่เพลงใหม่นะครับในช่วงของ Devil Track กัน1เพลงนะคุณผู้ฟังนะเป็นเพลงของ Black Heart นะครับชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะมีแล้วก็มีวงเล็บด้วยว่ามีใจให้กันลองฟังดูครับ

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

วันนี้ขอบคุณมากนะครับวันศุกร์สนุกกับแป้นะครับเราก็สนุกด้วยจังหวะที่แบบว่าคึกคืนคึกคืนด้วยกันแบบนี้นะฮะเราจะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงกันละกันนะครับคุณผู้ฟังก็วันนี้ไหนๆก็เป็นสวนสัตว์มาตั้งหลายเพลงแล้วงั้นเราไปกันที่สัตว์ปีกบ้างปิดท้ายกันที่นกแลก็คือนกแก้วนะฮะเพลงนี้น่ารักออกแต่ก็มีจังหวะได้เต้นนะวันศุกร์สนุกกับแป้

0: นบอกว่าทำไมพี่เป้ร้องคล่องเชียฟังมาตั้งแต่เด็กมันก็ต้องแม่นเนื้อบ้างล่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Passage ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
6: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
5: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
6: ดีจริงดีจริง
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
9: ์อร่อยเกินต้าน

ียนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: Inspiration จากดังพันกร
1: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ให้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: อุ๊ยนาดมา
4: แม่
3: อุ๊ยนาดผมเป็นบักแล้วนะ
4: แม่
3: เห็นไหมแค่น้ำเสียงก็รู้ว่าเคี้ยวหมากอยู
4: ่เสียงสั่นไอ้หนูเอ้ย
3: ว่าไงอุ๊ยอุ๊ยนาดคนแก
4: ่แม่
3: ท่าทางใจบ่ค่อยดีลูกผัวก็บ่มีเป็นดี
4: ลูกไม่มีมีแต
3: ่โอ้ยอะไรของคุณเนี่ย
4: เอ้า
3: ฮะ
4: ทำไมเธอเพิ่งแบบรู้สึกตัว
3: ตกใจ
4: ตกใจช้าเหมือนกันนะวิศวะ
3: เนี่ยวันนี้ปุ้มไม่มา
4: เขาก็มีธุระปะปังของเขาม
3: ีธุระแล้วโผล่ทำไมในไลฟ์ของผม
4: เอาก็อาจจะเป็นช่วงแบบว่างๆอะไรอย่างงี้ไง
3: แล้วนางส่งข้อความมาว่าไงนะ
4: บอกว่าไง
3: เบื่อ
4: เบื่ออะไรอ่ะ
3: หยุดทำไมล่ะเบื่อตัวเองนั่นแหละเบื่อตัวเบื่อตัวเขาเองอ่ะว่าหยุดทำไม
4: เขาบอกเหรอว่าเบื่อตัวเขาเอง
3: ก็เขาเสียส่งมานี่
4: เขาวงเล็บว่าดีเจหรือเปล่า
3: ไม่มี
4: เบื่อดีเจ8 โมงถึง11 โมงอะไรอย่างงี้ปะ
3: อุ้ยนาดคนแก่ท่าทางใจไม่ดี
4: ปุ้มส่งมาเพิ่มอีกสิว่าปุ้มเบื่ออะไรปุ้มอย่าพูดแค่เบื่อแล้วหายไปปุ้มต้องพูดให้ครบประโยค
3: ผมแล้วเหนื่อยกับคุณ2คนจริงๆ
4: อัปเดตกันนะคะใครที่กำลังเตรียมบิกินี่
3: อุ้ยอุ้ยปุ้มไงปุ้มเตรียมบิกินี
4: ่เห็นเขาดูอยู่น
3: ะ
4: ว่าไป
3: จริ
4: งเห็นเขาดูอยู่นะ
3: อย่ามาชวนนะ
4: เขาไม่ชวนเธออยู่แล้วจ้า
3: เพราะฉันไม่อยากดู
4: เขาไม่ได้ใส่เธอดู
3: ทำไมบิกินี่มีอะไร
4: หรือเธอจะดูฉัน
3: ยิ่งหนักกว่าเดิมอย่ามาชวน
4: ทำไมอ่ะก็ใส่บิกินี่ก็เป็นเรื่องปกติป้าไปทะเลอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่ก็เรื่องของเธอไง
4: เออ
3: แต่ไม่ใช่เรื่องของฉัน
4: ฉันอยากใส่เธอดู
3: ไม่เอาไง
4: ใครกำลังเตรียมบิกินี่แพ็คกระเป๋าอยากจะไปล้านลาแบบว่าอาบแดดลมทะเลนู่นนี่นั่นที่หมู่เกาะสุรินทร์และสิมิลัน
3: ฝนตกหน้าฝนด้วย
4: เธอเปลี่ยนแผนเถอะเธอลองไปดูแถบอื่นไหมล่ะ
3: ฝนตกหน้าฝน
4: อุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงานะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเขาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเขาประกาศปิดตั้งแต่วันนี้แหละ15 พฤษภาคมยาวไปจนถึง15 ตุลาคม 69นี
3: ้ก็เรื่องของฝนแหละผมว่า
4: คือนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากว่ามันเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุ
3: ม
4: ของทะเลฝั่งอันดามันแล้วนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้พักบ้างเถอะ
3: จริง
4: ให้เขาได้ฟื้นฟ
3: ูเพราะเราใช้เขาช้ำมาก
4: มากเออแล้วก็ในระหว่างที่ปิดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูกาลต่อไป
3: ครับ
4: นะคะใครที่อาจจะแบบอุ๊ยหรอหรือยังไงเปลี่ยนแผนทันนะจ๊ะ
3: ทางนู้นเขาปิดใช่ป่ะผมแนะนำให้มาที่เลคในหมู่บ้านผม คุณจะว่ายน้ำแบบว่ามีเพื่อนว่ายด้วย
4: ใช่เพื่อนเยอะด้วย
3: เพื่อนแลบลิ้นแตบๆๆด้วย
4: เพื่อนสี่ขาจ้า ถ้าไปใกล้มากน่าจะฟาดหางใส่นะจ๊ะ
3: อ้าวคุณมีหางแล้วเหรออ
4: ้าวฉันคุยกับเพื่อนฉันอยู่ ทำไมถึงไส้เดือนเหรอ
3: ไส้เดือนมีหางเหรอ
4: หรือกิ้งกือ
3: ไม่ใช
4: ่
3: น้องตัวเงินตัวทองก็อยู่ในหมู่บ้านผมก็มี
4: หลายที่ไม่หรอกเมื่อกี้เปิดเราไถฟีดอยู่ไงแล้วก็อุ้ยตัวใหญ่มากแหละที่สวนลุม
3: เออ
4: เขาบอกว่าแถวเล็กแถวบ้านเขาก็เยอะ
3: ใช่แต่ว่าใหญ่ไม่เท่าที่สวนลุมนะ
4: ไม่ได้อยู่แค่ที่เล็กด้วยนะไปที่บ้านด้วย
3: เขาไปบ้านผมบ่อย
4: เขาอยากจะย้ายสมนโนครัวเขาไปบ้านเธอหรือเปล่า
3: แรกๆผมตกใจนะ
4: เออหลังอ่ะ
3: ก็ยังตกใจอยู
4: ่ไม่ไหวนะ
3: แล้วก็จะมาบ่อยเหลือเกิน
4: เออเราก็ต่างคนต่างอยู่เธอ
3: แล้วพอเขามาปุ๊บเราก็ซื้อไง
4: ซื้ออะไรอ่ะ
3: อุ้ยตัวเลขสิ
4: แล้วมันตรงไหม
3: ไม่เคยถูกสักทีเลย
4: เลิกซื้อเหอะ ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับ Mercedes-Benz เขาชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมที่เหนือกว่านะคะเพื่อทุกการขับเคลื่อนโลกใช่เปล่า
3: เร่งเครื่องไง
4: อ๋อเร่งเครื่องนะคะเพื่อทุกการขับเคลื่อนโลกวันนี้นะคะในงาน Defining Electric Engineer for Today นะคะ
3: ขออีกทีขออีกที
4: Defining Electric Engineer for Today
3: อยากตัดลิ้นเขาเนาะ
4: ลิ้นยังไม่ได้ออกมาลิ้นฝีปากขยับเฉยๆนะคะพบกับ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid นะคะที่เขาออกแบบมาให้คุณขับเคลื่อนได้อย่างไร้กังวลคุณรู้เปล่าว่าชาร์จครั้งเดียวอ่ะวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรทุกรุ่นนะ
3: ปัดเถอะ
4: แล้วก็ซื้อวันนี้รับรถได้เลยค่ะไม่ต้องรอ
3: ดีงาม
4: พร้อมพบข้อเสนอพิเศษจำนวนจำกัดนะคะลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทหรือเลือกรับฟรีประกันภัยชั้น1 MBSPE Easy Care และ Extra Guarantee นานสูงสุด5ปีนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ห้ามพลาดค่ะกับยนต์รถกำไฟฟ้าแห่งยุค The All New Electric CLA นะคะที่วิ่งได้ไกล792กิโลเมตรในชาร์จเดียวแล้วพบกันนะคุณผู้ฟังแวะไปได้เลยที่ชั้น G The Story Square 1 Bangkok นะคะ 15-17 พฤษภาคมนี้เท่านั้น
3: ไปเจอที่วันแบงคอก
4: สุขสวัสดิ์อาทิตย์นี้แหละนะคะแวะไปได้นะคะ
3: ยืมหน่อยดิยืมหน่อย
4: ฮะ
3: ใช่ไหมยืมหน่อยกูตึงกันมาเดียว
4: เอาเธอเรียกฉันอุ้ยไง
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
3: รู้สึกดีๆมีข้อความหนึ่งส่งมาถามพี่เป้คะถ้าเกิดว่าพี่นาฏเขาโฆษณาอาหารจิ้งเหลนนะพี่เป้จะทำเสียงยังไงคะนะแต่แล้วต้องไปซ้อมก่อนนะถ้ามันมีงั้นจริงๆเนี่ยโว้ย

ชั่วโมงที่แล้วกะว่าจะบอกว่าเออเราจะไปแดนซ์กันที่ไหนดีบ้างอะไรเงี้ยนะฮะที่ไปมี5จุดแดนซ์แอโรบิกนะฮะมาฝากชั่วโมงที่แล้วเต้นมันมากไปหน่อยเลยลืมบอกเลยมาบอกชั่วโมงนี้แทนแล้วกันนะฮะที่แรกก็คือสวนเบญนะฮะสวนเบญจกิติเขาจะมีทุกวันอังคารนะครับคุณผู้ฟังช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นแล้วก็มีอุทยานเบญจสิรินะฮะจันทร์ถึงศุกร์เลยตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปฮะสวนหลวงร.9นะครับทุกวันครับตอนเช้าโอ้เต้นตอนเช้าเลยนะ6โมงเช้า 6:30 นจนถึง 7:00 น 7:30 นช่วงเย็นก็มี5โมงเย็นนะฮะ 5:30 นจนถึง 6:30 นตอนเย็นนะเออไปจอยได้แล้วก็มีสวนวชิระเบญจทัศน์นะฮะหรือว่าสวนรถไฟจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่าย3จนถึง5โมงเย็นนะครับสวนจตุจักรโอ้ตรงนี้ก็เห็นภาพละม่วนจอยกันอย่างรุนแรงมากนะครับก็เมื่อวานเนี้ยเขาไปเต้นกันนะฮะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปคนไปเนืองแน่นมากนะฮะตรงสวนจตุจักรนี่ไม่ยังไม่ได้เปิดแบบ 100% นะคุณผู้ฟังน่าจะมาเป็นพักๆเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่อื่นนี่เขาก็โอ้โหจัดให้พื้นที่หนักๆเหมือนกันพี่เป้ยังหาเวลาหาช่วงจังหวะก่อนอยากไปเหมือนกันอยากไปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยถ่ายเห็นเขาถ่ายกัน

ข้อความที่ส่งมาบอกว่าขอบคุณพี่เป้มากๆเลยนะคะวันนี้เพื่อนร่วมงานเก็บโต๊ะทำงานเรียบร้อยในรอบหลายปีเลยล่ะพี่เป้ก็เพราะพี่เป้นั่นแหละแล้วก็บอกว่าพี่เป้พูดทุกวันเลยนะคะเพื่อจะได้เก็บโต๊ะกันทุกวันครับพูดครั้งเดียวก็พอหลังจากนี้ไปเราก็ทำให้มันเป็นนิสัยเนาะนะครับเพราะว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องของ100สิ่งที่ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับแล้วการเก็บโต๊ะทำงานก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับพูดไปแล้วทั้งหมด20ข้อแล้วนะครับวันนี้ไปอีก10ข้อเนาะอีก10ข้อก็จะรวมเป็น30นะฮะข้อที่1สำหรับวันนี้นะครับถ้าทำแล้วจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังยืนตัวตรงอกผายไหล่พึงต้องพยายามหน่อยนะฮะอย่ายืนหลังค่อมใช่ไหมหรือเราเป็นสังคมก้มหน้าก็ระวังด้วยละกันนะครับช่วงที่แบบว่าเราก้มกันเยอะๆก็ยืดบ้างยืดอกบ้างยืดอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะได้ยืนตัวตรงอกผายไหล่พึงนะฮะสองคือหยุดแคร์คนอื่นมากเกินไปแคร์ได้นะฮะแต่ว่าก็อย่าแคร์มากเกินไปจนมันทำร้ายจิตใจเราถูกไหมฮะ 3. เลิกเปรียบเทียบกับคนในโซเชียลอันนี้สำคัญมากเพราะว่าหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นและไถ่แล้วแบบมันซึมเข้ามาเองเลยนะเราต้องระวังนะบางทีเราเห็นชีวิตเขาแบบเขาก็โชว์แต่สิ่งดีๆเนาะใครเขาจะมาโชว์สิ่งไม่ดีล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นในโซเชียลซะ 4. ปฏิเสธสิ่งที่ไม่อยากทำนะฮะอันไหนที่ไม่อยากทำก็ปฏิเสธได้นะครับไม่ใช่ก็ได้บางทีมันบั่นทอนจิตใจเรานะ5. เขียนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณทุกวันอันนี้เป็นเรื่องดีนะเราขอบคุณตัวเราเองบ้างขอบคุณใบไม้ใบหญ้าขอบคุณอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณอะไรก็ได้มันเป็นการทำให้เราได้แบบว่าทบทวนดีนะ6ฟังพอดแคสต์ดีๆก่อนนอนถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องดีนะต้องเลือกฟังสิ่งดีๆนะครับฟังที่มันแบบดีๆต่อเราอะ7อ่านหนังสือวันละ5หน้าทำได้ไหมคือถ้าวันนี้หนังสือมันอาจจะหายากหน่อยก็ลองหาอ่านแบบพวกแบบในโลกโซเชียลก็ได้นะครับไทยๆแล้วก็หาสิ่งดีๆอ่านดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ8เรียนออนไลน์อัพสกิลอันนี้ได้ผลจริงนะพี่เป้เมื่อก่อนทำอาหารไม่เป็นในช่วงโควิดอ่ะโอ้โหเปิดดูออนไลน์เขาสอนทำอาหารใส่อันนั้นสูตรอันนี้โอ้โหเราทำเป็นเลยนะฮะจากออนไลน์นี่แหละ9ฝึกสมาธิวันละ5นาทีอุ้ยพี่เป้ทำไม่ได้ฮะเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้จริงๆคุณรู้ป่ะอีกข้อนี้เว้นได้ไหมแต่จะพยายามแล้วกันจะลองนั่งสมาธิดูคือมันนั่งแล้วมันแบบมันรู้สึกแบบกระดูกกระดิกอะคันนั่นคันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะแล้วก็10ครับสำหรับวันนี้นะเลิกผัดวันประกันพรุ่งนะเป็นสิ่งดีๆทั้งเลยนะครับถ้าเราทำได้ก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนี่คุยมาถึงทั้งหมดเนี่ย30ข้อละนะฮะยังไปต่ออีก70ข้อครับที่เหลือในแต่ละวันเดี๋ยวมาว่ากันต่อเนาะในวันจันทร์

0: okay.
1: มีคนบอกว่าต้องฝึกนั่งสมาธิค่ะพี่เป้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขานั่งสมาธิได้2ชั่วโมงแล้วเขาฝึกมาเป็นปีแล้วคุณผู้ฟังโอ้โห2ชั่วโมงเลยเหรอนั่งสมาธิโหดมากนาทีเดียวเป้ก็เอาไม่อยู่นะ

บอกว่าพี่เป้ถ้าเริ่มนั่งแรกๆเนี่ยเรื่องของนั่งสมาธินะจะมีทุกอาการที่คิดว่านั่งไม่ได้แต่ต้องฝืนๆหน่อยพอผ่านช่วงแรกๆที่ไม่ได้นิ่งไปได้เนี่ยนะมันจะผ่านไปได้และมันจะค่อยๆเพิ่มจาก1นาทีเป็น2นาที3นาที4นาที5นาทีเดี๋ยวนั่งได้เองครับพี่เป้โอ้จริงเหรอพยายามมาหลายปีแล้วนะ คำว่าหลุกหลิกเนี่ยเหมาะกับเป้มาก

ที่รักครับ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Covernight โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่

คอมเมดี้ไลฟ์นะครับวันนี้พาไปฟังอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่อ๊อฟปองกับแก้มวิชเนี่ยนะฮะเขามาปะกันบนเวทีแบบนี้

0: ป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่มีความสุขแล้วก็อินเองมากๆแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าแขกผู้มีเกียรติของเราคุณผู้ฟังที่รักของเราแต่งชุดไปจัดเต็มกันมากแต่วันนั้นอาจจะไม่ค่อยมีสติสตังหน่อยนะเพิ่งลงเครื่องมาเจ็ดลงเจ็กแหลกแล้วก็เริ่มมีอาการแบบมึนๆป่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปแอบหลับอยู่หลังเวทีแล้วอ๊อฟปองศักดิ์เดินผ่านมาพอดีนางก็เห็นเรานั่งอ้าปากวองเงี้ยนางก็เอาเรื่องจริงไปคุยบนเวทีเป็นละอายอาย
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
0: าได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้แล้วนะครับตั้งใจนะว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรอาจจะ ก็ไม่ง่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าจะบอกว่ายากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายครับเพลงนี้ฟังดูนะฮะอึ๊บ

0: ลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดมีชื่อลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาแรด
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: อชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันได้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงครอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยขนมปังกรอบตาโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคา

0: เมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: เป็นเพลงที่ให้ทายไปแล้วส่งมาบอกว่าหมอบสีรออะไรอย่าเพิ่งท้อขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะหลายๆคนส่งมาบอกว่าดิ้นกันไม่ลงใช่ไหมคะพี่เป้เพลงประจำตัวพี่เป้นั่นแหละอุ้ยตายคอนเสิร์ตคนจนก็โผล่มานินจามากันเพียบเลยนะฮะหนักๆก็จะเป็นนินจากับดิ้นกับมิลุงมีเด็กกับตัวเองโผล่มาด้วยนะฮะมันไม่ง่ายก็มายึกยักก็มีอ่ะตายละชอบก็บอกว่าชอบก็ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะลองฟังเฉลยนะฮะเพลงนี้ครับที่ให้ทายฟังแบบเต็มๆเลยนะอึ๊บ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีๆเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะฮะไปดีมาดีฮ่าฮ่าเงือบเลยค่ะพี่เป้ค่ะเป็นไงล่ะตายยกแผงแน่ๆเลยเกือบแล้วฮะเกือบตายยกแผงอย่างที่ผมบอกฮะว่าคนกรีนเวฟเก่งมีคนตอบถูกอยู่1คนครับม1เดียวเท่านั้นที่ตอบถูกต้องเอ่ยนามเขาหน่อยละดีฮะเซฟข้อความเขาไว้ละเขาตอบมาอย่างนี้เลยครับไปดีมาดีของพี่เบิร์ดค่ะขอเพลงใหม่ของทิกเกอร์นะคะอุ้ยเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนเลยฮะยืดอกฟังแบบอย่างภาคภูมิใจได้เลยนะครับเป็นหนึ่งเดียวที่ตอบถูกครับคุณอังคณานะฮะคุณอังคณาคุณอังคณาคุณเก่งมากปรบมือเก่งสุดๆเก่งที่สุดเก่งไม่บรรยะบรรยังนะฮะขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันนะฮะตอบผิดกันหมดเลยที่เหลือนะฮะก็ใครที่ตอบผิดนะครับเข้าไปทำโทษนะต้องทำโทษหน่อยเข้าไปกดไลฟ์ในโลกโซเชียลของพี่เป้ทุกช่องทางนะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ขอเลขที่บัญชีคุณอังคณาได้ไหมครับอยากจะสปอร์ตรายมากโอเคสปอร์ตแค่เพลงนี้ก็ได้นอกของน้องทิกเกอร์นะคุณอังคณาก็อยากฟังเพลงนี้นะครับคนอื่นฟังด้วยก็ได้นะครับแต่คุณอังคณาฟังอย่างแบบอิ่มใจไปได้เลยนะครับแล้วพี่เป้จะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วเสาร์ที่ไม่ได้เจอกันนะครับไปเจอกันอีกทีวันจันทร์เจอกัน8 โมงครับมีความสุขกันมากๆนะครับทุกคน

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: งชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีแก๊สเจ็ตเล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: Yes
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car For Cash
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car For Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car For Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car For Cash โทร027407400
1: ชีวิตมันออมบอบูทให้สุดที่งาน Outdoor Festรวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
5: Let's go
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736 กด 8
1: เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้สมัครจะต้องประกอบทำประกันภัย
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจ

0: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA Karakuri Contest ที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่ 13-16 พฤษภาคมนี้ Bytech บางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: สวัสดีพี่ต๊อกครับ
3: สวัสดีครับอติรุ
2: ธวันศุกร์แล้วฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันศุกร์กลางเดือนเนาะใช่ไหมสิบห้าวันที่15แล้ว
3: เมื่อเช้ายังพูดกับน้องเลยเขาบอกว่าอุ้ยวันนี้ที่15แล้วพี่แบบกลางเดือน
2: ใช่มันเร็วเนาะ
3: เฮ้ยมากๆเลยอ่ะแป๊บเดียวเองมันเหมือนเราเพิ่งจะเริ่มต้นพฤษภาไปไม่เท่าไหร่อ่ะ
2: เอาจริงเหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นปีใหม่ไปไม่นานเลยมันแป๊บเดียวจริงๆอ่ะมันเร็วมาก
3: นะคะ
2: เพราะฉะนั้นทำอะไรทำให้เต็มที
3: ่ถูกนะคะเพราะว่าอาจจะมีที่ผ่านมาเราอาจจะแบบไว้ก่อนหลายคนอาจเป็นบางทีเราก็เป็นเหมือนกัน
2: ครับ
3: นะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะทำอะไรทำได้ก็ทำเลยไม่เดือดร้อนใครด้วยนะ
2: ครับ
3: เราคุ้นเคยกันเนาะกับ work from home มาตั้งแต่โควิดแล้วล่ะมาเรื่อยๆมาจนถึงสงครามในตะวันออกกลางที่ทั่วโลกก็เจอวิกฤตพลังงานเนาะล่าสุดนี้ที่กรุงนิวเดลีอินเดียค่ะเขาก็ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานกันครั้งใหญ่เลยให้เจ้าหน้าที่รัฐ work from home อาทิตย์ละ2วัน
2: ครับ
3: ก็ work ต่อเนื่องกันไปเป็นเวลาสัก90วันขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะว่างดใช้รถสักอาทิตย์ละวันได้ไหมนะคะแล้วก็ยังประกาศยกเลิกกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันเป็นของทางราชการที่มันเป็นแบบกิจกรรมขนาดใหญ่ๆอีเวนต์ใหญ่อะไรเงี้ยตลอด3เดือนข้างหน้าแล้วก็รวมไปถึงการระงับการเดินทางไปต่างประเทศของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะเป็นเวลา1ปี1ปีเลยนะส่วนเรื่องของการจัดซื้อรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันเบนซินดีเซลก๊าซ CNG หรือแม้แต่รถไฮบริดพักก่อนจ้าเป็นเวลา6เดือนเพื่อควบคุมการใช้เชื้อเพลิงโอ้ก็เป็นมาตรการประหยัดพลังงานครั้งใหญ่จริงๆที่เขาประกาศออกมาเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่ก็ทางนายกโมดีเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานเหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าการประหยัดน้ำมันนี้ยังจำเป็นต่อการรักษาเงินตราต่างประเทศของอินเดียเพราะว่าอินเดียก็ยังต้องเข้านำเข้าน้ำมันจำนวนมากอยู่นะในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลในตลาดโลกนี่มันพุ่งสูงมาก
2: ครับคือก่อนหน้านี้ที่ทางโมดีเนี่ยเขาออกมาพูดเนี่ยหลายนักวิเคราะห์ก็บอกว่าหุ้ยนี่เป็นมาตรการที่ค่อนข้างหนักที่สุดเท่าที่ในรอบหลายปีมาก
3: ๆ
2: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบบประหยัดพลังงานแล้วเป็นประกาศทางประเทศนะแสดงว่าอุ้ยมันวิกฤตมากๆเหมือนกันนะครับ
3: ซึ่งก็มีอีกหลายๆประเทศเนาะที่ก็น่าจะกำลังพิจารณาในหลายๆมาตรการอยู่เหมือนกัน
2: ถูกต้องครับตอนนี้ก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าสหรัฐเจอกับจีนอยู่เน
3: า
2: ะกำลังพูดคุยประชุมกันอยู่ก็มีหลากหลายประเด็นรวมถึงช่องแคบฮอร์มุซด้วยว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าจีนเองก็เป็นหนึ่งประเทศที่ซื้อนะน้ำมันจากทางอิหร่านเป็นตัวหลักเหมือนกัน
3: ก็ไปนั่นทางแถวๆคลองปานามาเนาะ
2: ใช่อยู่บริเวณโซนนั้นนะฮะ
3: นะคะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังในแต่ละวันนะคนเรามีเรื่องราวมีธุระต่างๆเข้ามาให้เราจัดการเยอะแยะไปหมดนะคะเรื่องส่วนตัวก็ต้องจัดการเรื่องที่ทำงานก็พลาดไม่ได้หรือแม้แต่เรื่องภายในบ้านนะคะ
2: ครับ
3: เข้าใจแหละมันยุ่งมากจ่ายค่าไฟยังไงอะเธอหลายคนลืมนะพี่ไม่สะดวกเดินทางไปที่การไฟฟ้าเลยค่ะ
2: ครับ
3: ไปเลิกงานสิเลิกงานมันไปไม่ทันไง
2: เลิกงานเนี่ยเขาปิดไปแล้ว
3: เขาก็เลิก
2: ใช่ไหม
3: เขาปิดแล้วจ้าไม่ทันที่เขาเปิดทำการอยู่นะคะการไฟฟ้านครหลวง MEA เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์นะคะพร้อมตอบสนองความต้องการของคนเมืองให้คุณเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้าแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะก
2: ับ
3: MEA e-service แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้าค่ะผ่าน3ช่องทางมีช่องทางแอปพลิเคชันนะคะ MEA Smart Life อันนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะทาง App Store และ Play Storeนะคะช่องทาง LINE ค่ะ MEA Connect เพียงคุณผู้ฟังเพิ่มเพื่อนนะ @MEA Thailand สังเกตนิดนึงของแท้ต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวหน้าชื่อบัญชีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์ค่ะ www.mea.or.th รวมทุกบริการด้านไฟฟ้าหมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะเปลี่ยนธุรกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายสะดวกปลอดภัยด้วย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณนะคะเข้าใจความยุ่งของทุกคนแต่ว่าการไฟฟ้านครหลวง MEA เขาจัดมาให้แล้ว
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ช่วงนั้นคะจริงๆมันสำคัญมากนะ
3: แค่ยุ่งมาละยุ่ง
2: เอาจริงๆนะผมต้องขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่นนทบุรีมากเลยคือเขาโทรมาหาผมทุกเดือนเลยโทรมาบอกว่าแบบ
3: พี่แคนครับคุณแคนครับ
2: คุณบ้านหลังนี้ครับพอดีเราจะต้องตัดไฟแล้วครับตลอด ตั้งแต่เป็นกี่ปีละแล้วเราก็เขาก็บอกว่าจริงๆต้องตัดแล้วแต่ว่าเป็นเจ้าประจำ
3: เจ้าประจำ
2: เขาก็เลยโทรมาบอกก่
3: อ
2: นแล้วพอโทรบอกเราก็สามารถจ่ายออนไลน์ได้ไงเพราะว่าเราก็จะบอกคุณภรรยาเพราะคุณภรรยาเป็นคนจ่ายค่าไฟ
3: คุณภรรยาควบคุมอยู่นะ
2: ใช่คุณภรรยาก็ลืมเหมือนก
3: ัน ทั้งคู่
2: ก็เป็นประจำ
3: นะคะ
2: แต่ก็ดีที่มาถ่ายจ่ายออนไลน์ยังได
3: ้นะคะก็จัดไปเนาะใครที่มีธุระปะปังยุ่งวุ่นวายเหลือเกิน
2: ครับผม
3: นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังเจอกันตอนเที่ยงกลับนะคะ
2: ครับ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: านคุณ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can
2: 11 โมงวันศุกร์แบบนี้ครับ DJ Playlist by DJ Can นะครับวันนี้พอดีเมื่อวานเนี่ยแคนไปทำพิธีกรเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นเครือข่ายมูลนิธิมะเร็งเนี่ยมาพูดคุยกันก็มาแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองการรับมือกับการที่ต้องเป็นมะเร็งนะครับสิ่งหนึ่งที่มันตระหนักขึ้นมาเลยคือแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้เจอเรื่องหนักๆมาใช่ไหมครับและสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเป็นกำลังใจและมีความสุขเนี่ยคือการเฮ้ยวันนี้สบายดีอีกวันนึงตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นรู้สึกว่ามีพลังชีวิตพลังงานต่างๆมันทำให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความต้องการของคนในชีวิตเราเนี่ยขอแค่ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขหายใจได้เต็มปอดแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนี่นามันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยังสุขสบายดีไม่ได้มีโรคร้ายอะไรที่เข้ามาเนี่ยแต่บางคนทุกข์เหลือเกินกับเรื่องบางเรื่องที่บางครั้งถ้าเรามองลึกไปจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้มีผลกับจิตหรือว่าชีวิตของเรามากขนาดนั้นก็ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของคนเก่านี่แหละวนมาได้ไงเนี่ยเนี่ยบางคนเนี่ยยึดติดอยู่กับคนเก่าๆมากมายทันทีคนคนนั้นอาจจะไปถึงไหนไกลมากแล้วเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังยึดติดกันอยู่คนเก่าแฟนเก่าอะไรต่างๆเอาเป็นธีมวันนี้เลยแล้วกันเป็นธีมเกี่ยวกับคนเก่านะฮะมีเรื่องราวอะไรแชร์กันมาได้รวมถึงส่งเพลงมาได้อยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้เต็มๆครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

เลือกอยู่นานนะครับว่าเรื่องราวของแฟนเก่าคนเก่าเนี่ยเพลงชิวๆจะเอาเป็นเพลงอะไรดีนะฮะก็มาเจอเพลงนี้ของ ETC คือจำได้ว่าฟังครั้งแรกน่าจะเป็นช่วงมหาลัยมั้งเป็นช่วงที่ฟังตอนแรกก็ฟังผ่านๆฟังผ่านๆก็ยังไม่เข้าใจตกลงเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกันแน่จนมาตั้งใจฟังนั่นแหละโหเพลงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เป็นการคิดถึงแฟนเก่าในแบบชิวๆ

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
4: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
3: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
4: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
3: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
4: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
2: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
8: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
7: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
9: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: มัมช้อยส์มัมเลือก
8: เมียวเลิฟ
10: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วและไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
11: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
12: วิธี Save Energy แบบ
13: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
15: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
16: แหมมองไปนะวันนี้เห็นแคนเขาหอบฮิ้วปิ่นโตอาหารมาด้วย
17: หอบมาด้วยนะครับ เป็นถุงผ้าลายสกอต
16: นั่นน่ะสิ ใช่ปะ
17: หรือผ้าของม้า
16: อ่ะมันคล้ายๆคลา
17: เออคล้ายๆกันอยู่เนาะ
16: วันนี้กินอะไรอ่ะ
17: วันนี้อ่ะครับวันนี้ข้าวกับปลาครับ
16: ข้าวปลาหมอกคางดำปะ
17: ไม่ปลาไทยนะเออปลาไม่ได้เอริสปีชี
16: ไม่ใช่เออ
17: ครับผม
16: เคยกินปลาหมอกคางดำ
17: ยังไม่เคยชิมนะ
16: ยังไม่เคย
17: แต่ว่ามีพี่ๆหลายๆคนที่เป็นนักข่าวเขาก็ได้ลองชิมมาละเขาบอกมันก็แบบเนื้อแข็งๆนิดนึงแล้วก็เนื้อมันน้อยอะไรเง
16: ี้
17: ย
16: นะคะคุณผู้ฟังเคยกินหรือยังปลาหมอกคางดำ
17: ครับ
16: เขาก็ไปทำหลายเมนูเนาะอย่างที่มีข่าวที่พัทยาใช่ปะเขาก็เอาไปทำเมนูเนี้ยปลาหมอกคางดำทอดกรอบ
17: ครับ
16: อันนี้น่ากินเหมือนกันนะปลาหมอกคางดำนึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศ
17: เฮ้ยเป็นไงวะ
16: เออเห็นในรูปแล้วแบบเฮ้ยน่าลองเหมือนกัน
17: คืออ
16: าจจะด้วยความที่ชอบกินแจ่วอยู่แล้วป่ะ
17: อยากลองเหมือนกันจริงๆผมอยากกินอยากลองไอ้ตัวทอดนี่แหละเพราะว่ามันน่าจะกรอบๆอะไรอย่างเงี้ย
16: ใช่ไหม
17: เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงปลาหมอกคางดำนะมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส
16: ์
17: โอเคมันมีผลแย่มากๆกับระบบนิเวศแต่มันกินได
16: ้กินได้เออนะคะแต่ว่าอย่างเนี้ยคนที่เขาเป็นเจ้าของคลิปที่ไปทอดแหที่พัทยาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าพอได้ชิมเขาก็บอกว่ารสมันก็มีความใกล้เคียงกับปลานิล
17: ใกล้เคียงอ๋อ
16: เออนะคะมันจะแบบไข่ปลามันจะมีขนาดใหญ่กว่าปลานิลนิดนึงแล้วก็แบบมีรสมันอะไรแบบนี้เออนะคะการที่เจอปลาหมอคางดำเนี่ยไปโผล่ทะเลพัทยาก็ต้องไปตรวจสอบเนาะอย่างที่แคนบอกว่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบเรื่องของทรัพยากรทางทะเล
17: ครับผม
16: นะคะซึ่งเมื่อวานคุณณัฐพงศ์วรรณพัฒน์ วงจังหวัดชลบุรีนะคะก็ไปกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละลงพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาจุดที่มีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำนะบอกว่าก็อาจจะเกี่ยวกับช่วงฝนตกหนักมาค่ะทำให้น้ำจากคลองแล้วก็แหล่งน้ำกร่อยไหลลงทะเลนะคะก็พัดพาฝูงปลาลงมาที่บริเวณชายฝั่งนะคะซึ่งปลาหมอคางดำเนี่ยอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อย3น้ำเหมือนกันเนาะแล้วก็น้ำทะเลด้วย
17: คือปลาหมอคางดำเนี่ยมันสุดๆจริงๆนะคือมันเป็นเอเรียนสปีชีส์ที่แข็งแกร่งมาก
16: นั่นน่ะสิแต่ว่าแหล่งที่เหมาะสมที่สุดเขาบอกว่าคือบริเวณน้ำกร่อยตามปากคลอง
17: เออเพราะบอกว่าอย่างช่วงนี้มันอาจจะลงทะเลได้เพราะว่าแบบมันฝนตกเยอะ
16: ฝนตก
17: แล้วมันก็ไหลลงไปได้
16: ใช่นะคะแน่นอนคือปลาหมอคางดำเนี่ยถือว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพราะว่านางก็เป็นนักล่านะที่กินสัตว์น้ำขนาดเล็กแล้วก็อาจจะไปรบกวนห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาตินะคะก็ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็กำจัดอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพบในพื้นที่อ่ะถ้าเกิดว่าปริมาณไม่มากนะใช้วิธีแบบจับแบบออกจากแหล่งน้ำโดยตรงแต่ถ้าพบในวงกว้างก็คงจะต้องประเมินมาตรการที่เหมาะสมร่วมกับชาวประมงในพื้นที
17: ่ครับ
16: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานชาวประมงพื้นบ้านเฝ้าระวังนะถ้าเกิดว่าพบการระบาดเพิ่มขึ้นก็จะต้องใช้มาตรการควบคุมทันทีแหละนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาวทีนี้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคุณปิ่นศักดิ์ก็สั่งให้ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างคือต้องไปตรวจสอบว่าพบปลาหมอคางดำแพร่กระจายในจุดอื่นด้วยหรือเปล่า
17: ครับ
16: นางดูมีความมีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควร
17: ชื่อมันหายไปสักพักเนื้อนะเนาะ
16: เ
17: ราไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงมันสักพักแต่จริงไม่รู้ว่ามันก็ซุ่มกระจายตัวอยู่ตรงไหนบ้าง
16: นี่ไง
17: ใช่
16: เออนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะช่วงนี้ฝนก็ถล่มเหมือนกันนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็อากาศยังร้อนอยู่เหมือนกันนะคะ
17: ร้อน
16: มากเนาะ
17: ใช่
16: นะคะอ่ะแอร์อินเวอร์เตอร์ที่ดีต้องเป็นยังไงง่ายๆเลยแอร์ที่ดีต้องเย็นเร็ว
17: ต้องเย็นเร็ว
16: เย็นจัด
17: ๆ
16: เ
17: สียงไม่ดัง
16: ใช่ไหมและที่สำคัญ
17: ประหยัดไฟ
16: ถูกต้องต
17: ้
16: องประหย
17: ั
16: ดไฟด้วยจริงๆนี่เป็นที่มานะคะของแอร์ Imminent Inverter Imminent XL GM นะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มันร้อนโหดแบบบ้านเราโดยเฉพาะ
17: ถูกต้องครับ
16: นะคะมาพร้อมกับ Go Fin นะคะอันนี้เป็นคอยล์เคลือบสารสีทองซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความเย็นลดความอับชื้นป้องกันสนิมแคนเขามีระบบเซลฟ์คลีนทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วยนะ
17: ครับ
16: แล้วเขามีฟิลเตอร์5ขั้นตอนกรอง PM 2.5 คุณผู้ฟังเขามีนี้ด้วยฟิลเตอร์วิตามินซีช่วยลดความเครียดและบำรุงผิว
17: นี่น่าสนใจ
16: เธอตอนแรกก็แอร์จริงเปล่าแอร์จริงหรือเปล่าดูอีกโอ้โหไม่รู้กี่แล้วมีฟิลเตอร์วิตามินซีช่วยลดความเครียดแล้วบำรุงผิว
17: ครับ
16: ไม่ธรรมดา
17: ไม่ธรรมดา
16: ใช่พร้อมด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาว
17: ครับ
16: หาซื้อได้แล้วนะคุณผู้ฟังที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศเลยนะคะขั้นสุดของ Excel Inverter
17: คร
16: ับเร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกนะคะ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
17: จริงๆนี่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะ
16: ใช่ไหม
17: แล้วผมก็มาคิดในตรรกะชีวิตผมนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่จะอยู่ในประเทศไทยและเข้าใจคนไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นแอร์คนไทยเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่รู้หรอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันร้อนแบบไหน
16: มันร้อนโหดขนาดไหน
17: มันจะมีความร้อนหลายแบบเออที่ต่างประเทศบอกว่าอันนั้นร้อนละแต่ประเทศไทยไม่ใช่
16: ไม่ใช
17: ่ร้อนไทยคือร้อนในแบบนึง
16: มันคือมันร้อนไปอีกขั้นนึงอ่ะ
17: ใช่แล้วพอเป็นแบรนด์คนไทยแบบเต็มร้อยอย่างเงี้ย
16: นะคะ
17: มันก็เลยเข้าใจคนไทย
16: จัดไปค่ะ
17: จัดไปจ้ะ
16: ค่ะ
17: ที่บ้านติดอยู่เหมือนกัน
16: โลด
17: เออใช่ตอนแรกติดไว้2ตัวชั้นล่างใช่ป่ะเปิดตัวเดียวทุกวันเนี่ยเปิด2ตัวแล้วอยู่ไม่ไหว
16: อยู่ไม่ไหว
17: หนาว
16: เฮ้ยแต่ว่าเวลามันร้อนขึ้นมาเนี่ยมันต้องเลยนะ
17: ใช่ใช่เปิดเลยสิ่งสำคัญคือมันต้องเย็นเร็วต
16: ้
17: องเย็นเร็ว
16: ชอบตรงที่ประหยัดไฟด้วย
17: ใช่เพราะถึงว่าดีทุกวันนี้อยู่ดีตอนคืนตื่นมาได้ยินเสียงอาบน้ำโอ้แอร์มันคลองสัตว์ตัวเองหยอกหยอกหยอก
16: อยู่กับแคนต่อคุณผู้ฟังรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
17: ไปครับ
18: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
19: ทั่วประเทศ

พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อน I'm not a morning person you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอะ
0: งั้นก็โฟกัสที่มื้อแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมื้อแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน2ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
1: รับทราบค่ะคุณหมอเพื่อนทีนี้ก็ตื่นเที่ยงต่อได้แล้วเนาะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12
0: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: อบการ
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยถูกมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: มาถึง Smiley Request วันนี้นะครับโดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับและ Sikkarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sikkarin ฮะ1เพลงจากน้องโฟร์ทนะฮะอยู่ด้วยกันนะ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

ช่วงบ่ายวันศุกร์แบบนี้นะครับชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับหนึ่งเพลงจากทาทะยังนะฮะรักเธอได้ไหมนะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเจอกับพี่แบมนะครับเราเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายครับ

0: ็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: รคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ร่วมกวนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดๆพร้อมลุ้น 1,100,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: Yes
4: Bubba c

ชีวิตมันอ่อมมาบูธให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC Let's go!

0: าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีด
1: งูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิม
0: แค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: Inspiration จากดังพันกร
1: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: กัน
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: คิดถึงทิพยะเธอจะคิดถึงทิพยะทิพย์เลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
3: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0 0% กับเลกตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลกตาซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
6: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
5: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
6: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
5: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
7: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: มัมช้อยมัมเลือก
6: เมียวเลิฟ
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสูบ
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
11: อมแล้วชื่นใจ
12: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
13: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: ย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันลอปบลูเรสปอนส์ทีที
1: ไม่ต้องย่องมาจ้ะ
2: แหมเราอุตส่าห์เดินเบาๆนะ
1: ใช่เขาเป็นคนเป็นคนที่เดินแล้วแบบเท้าเบามากก็คือแบบถ้าไม่หันไปก็คือมาเจอกันอีกทีก็คือตกใจ
2: คุณคะ
1: บังเอิญเราก็เลยหันไปรอบนี้เลย360องศาอันแหละ
2: คนเดินข้างหน้าดิฉันเขาตกใจเลยทีเดียวเมื่อคุณทักทายดิฉันประหนึ่งสตูดิโอจะแตก
1: เออนะคะเราต้องบอกว่า
2: เราไม่ได้เจอกันนาน
1: ใช่ใช่เราก็เลยโวยวายเสียงดังเลย
2: แหม
1: สวัสดีพี่แบมบี้
2: สวัสดีคุณสุทินาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
1: นะ
2: ค่ะเอ๊ะเขาบอกหรือเปล่าว่าวันนี้เขาไม่มาน่ะ
1: ใครคะ
2: ใครคะ
1: อ
2: ๋
1: อเจ้าของช่วงเดี๋ยวคุณผู้ฟังถามอีก
2: ไอ้ใช่เด
1: ี๋
2: ยวจะมีข้อความทักกันทักผิดทักถูกอะไรอย่างงี้ไง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะคุณผู้ฟังจําได้ป่ะเมื่อวานเขาได้
2: บอกอะไ
1: รไว้ไหมไม
2: ่ว่าเอ้ยวันนี้เขามีธุระนะ
1: หรือว่าเขาบอกไว้แล้วเดี๋ยว
2: ไม่ต้องฟังหรอกพี่แบมน่ะไป
1: หรือว่าเขาบอกไว้เดี๋ยวบังเอิญเราอาจจะไม่ได้นั่งฟังอยู่นะคือเราอาจจะเดินไปที่อื่นไง
2: อ๋อเราเดินไปที่อื่น
1: เออหรือว่าไปเข้าห้องน้องห้องน้ำอาจจะพลาดฟังไปแล้วคุณผู้ฟังได้ยินว่าเออก็เขาบอกไว้แล้วค่ะหรือเปล่าช่วยส่งข้อความมาคอนเฟิร์มหน่อยว่าเขาบอกแจ้งไว้แล้วหรือไม
2: ่แต่คิดว่าแจ้งเพราะว่าบ่ายโมงยังไม่มีทักพีอยู่เลยอุ๊ยรู้ฟังบอกไม่ได้แจ้งค่ะนี่ดิฉันเพิ่งรีเฟรชข้อมูลเดี๋ยวนี้
1: เห็นมั้ยไม่ได้แจ้งใช่มั้ยเออ
2: ไม่ได้แจ้งค่ะคุณจันจิราว่าอย่างนั้นแต่เชื่อว่าแฟนคลับท่านอื่นอาจจะกำลังง่วนกับการทำงานในวันศุกร
1: ์เป็นไปได้อาจจะกำลังเคลียร์งานกันอยู่ใช่เป้า
2: ใช่วันนี้วันศุกร์แล้ว
1: ศุกร์แล้วเน
2: า
1: ะ
2: 15พฤษภา
1: คมได้ละค่ะ
2: ไหนบอกว่าหน้าฝนมาแล้วไง
1: ก็มานะแต่ว่ามาปั๊บหนึ่งเราก็ร้อนคอมบอนเลยเลยเธอฉันร้อนมากเลยฉันเดินมาฉันจะเป็นลมคือไปเอาเสื้อกันหนาวมาด้วย
2: คือกะว่าจะเข้ามาเย็นในนี้
1: ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ก็เลยร้อนมาจากข้างนอกเลย
1: กำลังสบายสบายนะตอนนี้นะ
2: ตอนนี้กำลังสบาย
1: กำลังโอเค
2: บ่ายสามก็น่าจะหนาวพอดี
1: จากรายการเสร็จพอดีไง
2: ใช
1: ่ติดตามกันนะช่วงนี้เดี๋ยวนี้บ้านเรายังมีหุ่นไล่กากันอยู่หรือเปล่า
2: อุ้ย
1: เอาไว้ไล่นกไล่กามาจิกพืชผลเนาะ
2: ใครที่ขับรถไปแบบตามต่างจังหวัดนิดนึงออกนอกแบบว่าพื้นที่
1: ยังพอเห็นอยู่มั้ย
2: น้อยนะ
1: น้อยมากแล้วเนาะเออหรือว่าเหมือนแทบจะไม่มีแล้วป่ะ
2: เดี๋ยวนี้เขาเอาอะไรไล่อ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันหุ่นไล่กาเอาไว้ไล่หมีได้มั้ย
2: เออเหมือนไอเดียนี้มาจากแถวญี่ปุ่นป่ะ
1: ใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อหุ่นยนต์หมาป่ากำลังมารุ่งพุ่งแรงมากคุณผู้ฟังหลังจากปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังน่าจะเห็นข่าวกันอยู่เนาะมีสถิติหมีทำร้ายคนสูงมากสูงมากจริงอ่ะเป็นประวัติการณ์มากแล้วถึงขั้นเสียชีวิตก็หลายรายนะคะโอตาเซกิค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิต Monster Wolf นะคะอยู่ที่ฮอกไกโดเขาบอกว่าปีนี้มีออเดอร์ประมาณ50รายการคือมันมากกว่าปริมาณการสั่งซื้อปกติของทั้งปีนะคะเขาผลิต Monster Wolf ก็คือหุ่นยนต์ไล่สัตว์ที่ลักษณะคือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นโครงท่อคลุมด้วยขนสัตว์เทีย
2: ม
1: แล้วก็เอาลำโพงไปติดไว้แล้วหน้าตาก็คือดุร้ายอ้าปากกว้างตาสีแดงกระพริบได้ด้วย
2: ค่ะ
1: แล้วนางก็ส่งเสียงหอนรวมถึงเสียงขู่คำรามได
2: ้โอ้โหออปชั่นเต็ม
1: ออปชั่นเยอะมากมากกว่า50ชนิดแล้วได้ยินไปไกลประมาณ1กิโลเมตรด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่ายอดสั่งซื้อส่วนใหญ่ก็มาจากเกษตรกรนี่แหละชาวนาชาวไร่แล้วไม่ใช่แค่นี้นะมีผู้บริหารสนามกอล์ฟก็สั่งซื
2: ้อ
1: คนที่ต้องทำงานอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ชนบทอย่างเช่นอาจจะเป็นงานก่อสร้างอะไรเงี้ยก็สั่งซื้อเหมือนกันจนตอนนี้เขาบอกว่าพวกเธอฉันผลิตไม่ทันแล้วจ้าหรือถ้าเกิดว่าอยากจะได้ต้องรอนะประมาณ 2-3 เดือน รอไหวเปล่าร
2: อไหวไหมใช่ใช่
1: นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2: เอาคูณไป
1: ราคาสูงเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเขาคงน่าจะคำนวณแล้วว่าน่าจะคุ้มหรือเปล่
2: า
1: เออนะคะซึ่งบอกจริงๆเนี่ยบริษัทนี้เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ตั้งแต่ปี59แล้วนะ
2: ค่ะ
1: เพื่อป้องกันความเสียหายที่มีต่อผลผลิตทางการเกษตรนะคะจากทั้งพวกกวางหมูปลาหมีอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกก็โดนแซะเหมือนกันแหละเออว่าอุ๊ยมันเป็นแค่อุปกรณ์แบบแปลกประหลาดสร้างขึ้นมาเรียกร้องความสนใจเท่านั้นหรือเปล่
2: า
1: แต่ว่าตอนนี้ออเดอร์ล้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทเขาบอกว่ากำลังอัปเกรดอุปกรณ์อยู่นะเดี๋ยวจะติดล้อเข้าไป ไม่ได้ยืนเฉยๆนะจ๊ะ
2: เคลื่อนไหวได้ด้วย
1: เคลื่อนไหวได้ด้วย
2: ด้วยรีโมทคอนโทรลแน่
1: ๆวิ่งไล่สัตว์เลยแหละหรือไม่ก็เอาไปใช้ตระเวนตามเส้นทางที่กำหนดได
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็มีแผนจะพัฒนาเวอร์ชั่นพกพาสำหรับนักเดินป่านักตกปลาแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยนะและเห็นว่าจะมีการศึกษาเรื่องของการเอากล้องแบบพวกเป็นแบบระบบ AI อย่างเงี้ยเอามาใช้ในรุ่นที่จะผลิตต่อไปด้วยก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากนะสำหรับบ้านเขาในช่วงนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายคนอยู
2: ่
1: นะคะ
2: ก็เป็นวิธีแก้ปัญหากันไป
1: ใช่ค่ะ
2: ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
1: เดี๋ยวมีกรีนอัปเดตด้วย
2: ได้ค่ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเรสปอนส์ทีที

0: ภาคบ่ายเราไปกันต่อนะคะกับเพลงเพราะเยอะมากทุกชั่วโมงเลยล่ะค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีก19นาทีทานข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ก็กลับเข้าสู่การทำงานกันต่อไปใครที่กำลังทำงานแล้วก็มีช่วงเวลาที่จะได้เลือกเพลงเพราะนะคะอย่าลืมส่งข้อความมาละกันแค่ตอนนี้ข้อความก็หลั่งไหลมามากมายนะคะผ่านแอป Airtime ฟังฟินของเรานี่แหละ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป Airtime ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วาเชกเอ็กซ์เพรส
1: และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
0: ีใครยังไม่ได้ดูบ้างคะเทปบันทึกการแสดงสดนะคะต้องบอกว่าคอนเสิร์ต Cover Night Live Gatsby Gala หลายคนอาจจะพลาดการเข้าไปดูสดไม่เป็นไรตอนนี้ดูกันได้แล้วทาง YouTube นะคะ A-Time Online บอกได้เลยว่าทุกโมเมนต์เล่นใหญ่แบบมีคลาสค่ะ

0: นี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศสดนะคะที่เราสามารถจะตามไปดูกันได้นะคะ Cover Night Live ค่ะ Gatsby Gala น้องแก้มวิชญานีนะคะกับเพลงของพี่บี
1: Cover Night Live
2: โดย
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่า
2: Good news.
0: อันนี้เป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับคนที่มีรถแล้วก็กำลังมองหาเงินหมุนใช้ในช่วงของเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยเป็นใจในช่วงนี้นะคะตอนนี้ค่ะ Car for Cash ขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ต้องดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash นะคะเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนเบาสบายเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนนะคะช่วยให้คุณลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะใช้รถต่อได้แบบไม่สะดุดด้วยใครกำลังมองหาเงินหมุนแบบสบายใจนะคะจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วกับการรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash ค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% นะคะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนนะคะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และรถก็ยังมีขับด้วยมีเงินใช้ไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัครได้เลยนะคะ Car for Cash ค่ะสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทรศัพท์027407400นะคะหรือจะเป็นที่กรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขานะคะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เลยนะคะ
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineered for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรที

ลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุทโธนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: เพลงเพราะในช่วงนี้เราขอชาร์จแบตให้กับคนทำงานแล้วก็ทำงานกันก่อนแล้วกันนะคะ1 request ที่คุณขอไว้ค่ะ

0: power bank จากวงมีนนะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะผู้สนับสนุนใจดีนะคะอย่าง smart social bank for all lives จากธนาคารออมสินค่ะสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาริน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

จทย์เพลงในช่วงบ่ายนี้ค่อนข้างจะท้าทายนะคะต้องมีเพลงที่แบบมีจังหวะกันด้วยแล้วก็ย้อนยุคย้อนวัยกันไปด้วยนะคะในช่วงของ Cassette Club เลือกเพลงของ Mr. Team แล้วก็มาช่าให้ฟังกันนะคะ2เพลงต่อเนื่องเลย

0: ยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มาฟังเพลงใหม่นะคะที่เป็นเพลงจากซีรีส์ที่กำลังแบบเข้มข้นมากๆเลยหลายคนตามดูทางช่องวัน31อยู่นะคะสกุณาซ่อนรักค่ะและนี่คือเพลงที่โดมจารุวัฒน์นะคะถ่ายทอดมาเป็นเพลงที่ชื่อว่าจะเป็นรักแท้

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
1: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิปปี้มิสเตอร์ดีไอไวเคียงข้างคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอตช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: เมื่อวานนี้นะคะกรมอุตุเขาก็ประกาศใช่ไหมคะที่บอกว่าไทยเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการวันนี้15พฤษภาคม
8: ค่ะ
7: คืออาจจะมีหลายๆพื้นที่นะคุณผู้ฟังเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะ
8: ที่ไหนอะคะ
7: แถวบ้าน
8: บ้านคุณอยู่ไหนคะ
7: อยู่แถวรัชดาพิเศษ
8: เส้นนี้เส้นนี
7: ้ไม่ห่างไม่ไกลจากออฟฟิศมากเท่าไหร่นะคะประมาณสักน่าจะประมาณเกือบตีสองมั้งนะฝนตกถล่มหนักเหมือนกันนะ
8: คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าออกจากตึกไปตอนตีสองเนี่ย
7: ใช่ไหม
8: ยังปล่อยๆอยู่เลย
7: เขายิงชวนว่าฝันเพราะปกติอ่ะเวลาตกกระหน่ำก็คือชาวบ้านเขารู้นี่ตื่นมาอะไรเหรอเธออ
8: ะไรเหรอนึกว่า
7: ฝนตกเหรอเธอ
8: นึกว่าอยู่ในฝันแต่จะว่าไปคือมันอาจจะตกไม่ทั่วเท่าไหร่เพราะว่าขับรถไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแห้งลงแห้งลง
7: มีน้องแถวนี้ก็บอกว่าพี่เมื่อคืนบ้านผมเห็นตกเลย
8: นั่นน่ะสิ
7: แต่มันก็มีข้อมูลอีกที่นึงบอกว่าประเทศไทยก็อยู่ในภาวะเอลนีโญไม่ใช่หรอเดี๋ยวอากาศร้อนฝนแรงนะคะเรื่องนี้นะคะคุณสนธิคชวัฒน์นะคะเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็เปิดสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยหลักๆคือการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลและปัจจัยความร้อนในท้องถิ่นอย่างช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลถึงแม้ว่าเราจะเขาเรียกว่าเป็นแบบภาวะเอลนีโญใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายหน้าร้อนเข้าสู่ต้นหน้าฝนอากาศมันผันผวนสูงนะคะพอความร้อนจัดปะทะความชื้นสูงเมฆฝนก็มาแล้วเกิดพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งกระตุ้นให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณเฉพาะจุดแบบฉับพลันโดยฝนที่ตกในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสิ้นสุดลงหรือว่าหย่อมความร้อนและการปะทะของมวลอากาศก็ด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้อากาศร้อนจัดมากจนเกิดเป็นหย่อมความร้อนสะสมบนแผ่นดินพอมีลมพัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปะทะก็เลยเกิดความไม่เสถียรขึ้นในชั้นบรรยากาศอย่างรุนแรงนะคะมันก็ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแบบฉับพลันหรือที่เรียกว่าเรนบอมเฉพาะแห่งแล้วมันก็มีเรื่องของการเริ่มต้นของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคะบอกว่าสภาวะเอลนีโญไม่ได้แปลว่าฝนจะไม่ตกเลยตลอดทั้งปีแต่ว่าการเกิดเอลนีโญมันจะส่งผลในภาพรวมของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยมันน้อยกว่าปกตินะคะหรือเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าเดิมในบางช่วง
8: ค่ะ
7: อารมณ์ทั้งทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับเกิดพายุฝนในระยะสั้นน่ะแล้วก็มีฝนตกได้ก็คือตามฤดูกาลของเขาซึ่งมันก็เป็นไปตามกลไกปกติของน้ำมรสุ
8: ม
7: ค่ะ
8: เพราะว่าไอ้คำว่าเรนบอมเนี่ยหลังๆเนี่ยเรามักจะรู้จักคำนี้มากขึ้นเรื่อย
7: ๆก็จะได้ยินค่อนข้างบ่อย
8: ใช่จากเวลาที่พอตกแล้วแบบมันตกนานๆแช่อย่างเงี้ยน้ำไม่ไปไหน
7: ค่ะ
8: ก็เกิดน้ำท่วมแบบ
7: ฉับพลันเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆวันเนี้ยใจคอไม่ค่อยดีเลยอ่ะ
8: ย
7: ัง
8: ไงคะคุณ
7: ก็คุยกับน้องหญิงผู้ช่วยก็บอกว่าหญิงๆดูสิวันนี้ฟ้าใสใสอ่ะดูดิมองออกไปเห็นแบบเห็นไกลมากแบบตอนเย็นยังไง
8: อันนี้คือเป็นการส่งสัญญาณ
7: ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ย
8: มักจะเป็นแบบนั้น
7: เท่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามันก็เป็นอย่างนั้นนะ
8: เพราะฉะนั้นคนที่เลิกงานในช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ย
7: ฉัน เค าพเจ้า
8: ไม่ใช่ใครเลย
7: ไม่ใช่ใครข้าพเจ้าเอง
8: แหมพอดีฉันเองก็เดี๋ยวกลับก่อนคุณนะนะ
7: นี่ไงแหม
8: ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะจริงอย่างที่คุณคิดหรือเปล่า
7: เดี๋ยวมีเรื่องให้พี่บัมช่วย
8: อ๋อเหรอยังไง
7: ก็เดี๋ยวหลังบ่ายสามเดี๋ยวให้พี่บัมจัดรายการเสร็จก่อน
8: ขอบคุณ
7: แล้วก็เดี๋ยวมีให้พี่บัมช่วยแบบทำอะไรนิดหน่อยถึง5โมงเย็น
8: เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิสามโมงนี่มีคนมาต่อแล้วนะวันนี้ม
7: ี
8: คุณผู้ฟังถามเขาไม่จริงไม่ได้ถามบางคนเขาอาจจะแบบติดตามฟังกันอยู่แล้วก็อาจจะรู้ว่าวันนี้ชิฟดีเจอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนเล็กน้
7: อ
8: ยเดี๋ยวบ่ายสามเป็นใครคะคุณ
7: คุณทัชนนท์ค่ะ
8: เขาเป็นใครล่ะคะพูดชื่อจริงซะขนาดนั้น
7: พูดชื่อจริงใครนะเธออะไรจ๊ะ
8: คุณฟังอาจจะแบบว่าไม่ค่อยคุ้นเคย
7: นะเจอกับคุณทัชนนท์จารุพัชนีค
8: ่
7: ะ
8: ใครล่ะคะ
7: มาทั้งชื่อทั้งนามสกุล
8: เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับเขา
7: ค่ะ
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะมาในธีมไหนดีนะแต่ดูจากข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งมาขอเพลงเพราะเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมารวมไปถึงชั่วโมงนี้รวมๆกันนี่ยังไม่ได้เล่นเลยเอาเป็นว่าเป็นธีมตามใจคุณผู้ฟังที่ขอฟังเอาไว้ดีกว่านะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: แต่ช่วงนี้เลือกเปิดเพลงของ Tattoo Color แล้วนะคะที่คุณผู้ฟังขอฟังเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาเปิดเพลงไหนเปิดเมื่อไหร่ก็ยังสวยงาม
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

วนคุณมาฟังเพลงรักด้วยกันนะคะนี่คืองานจากซีซั่น5แล้วก็ No One Else ค่ะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาในช่วงท้ายๆส่งมาจากภูเก็ตบอกว่าร้อนมากอยากได้เพลงให้หัวใจมันชุ่มฉ่ำหน่อย

0: คิดว่าทุกเพลงเพราะที่คุณได้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะใครที่ขอไว้ก็คงจะนั่งอมยิ้มไปด้วยเพราะตั้งใจอยากจะให้คุณได้ฟังเพลงเพราะที่คุณขอฟังเอาไว้ผ่านแอป A Time ฟังฟินนี่ล่ะค่ะ
1: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
0: แต่น่าเสียดายนะคะเวลามันสั้นไปหน่อยค่ะมีเวลาอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงบ่าย2ชั่วโมงเต็มๆดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์วันนี้มาแทนดีเจพียูนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับดีเจทัชนนจารุพัชนีหรือว่าดีเจพี่เฟียสของเราค่ะ

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: แตงโมหวานชะอ้าวตกพื้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคจะไม่ทันเห็นหรอก
4: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
5: เอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
4: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซาลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
7: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์อร่อยเกินต้าน
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วติดตามกันต่อค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะมีมติเห็นชอบกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสซันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความกังวล นะคะโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็กลุ่มอาการทางไตซึ่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรคการดำเนินการหรือออกคำสั่งนะอย่างเช่นการแยกกักหรือกักกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะถ้าพบคนที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและก็มีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันติดตามด้วยกันต่อนะคะ
6: Green News
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

พลงเพราะจาก Big Ass นะครับเพลงนี้คนไม่เอาถ่านก่อนอันนี้มีรูปถ่ายด้วยจากลิปตาแล้วก็ป๊าปโปเตโต้นะครับชั่วโมงนี้เฟียสมาเร็วหน่อยนะครับมาสลับหน้าที่กับปอเดี๋ยวปอก็จะมาตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็เฟียสก็จะมาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึงทุ่มหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังทุกคนนะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสคอลจากเซนโยริต้านะครับมาฝากกันมีข้อความส่งเข้ามาด้วยบอกว่าวันนี้เจอเฟียสตอนฟ้าสว่างดูแปลกๆแต่ดีใจที่ได้เจอดีใจเหมือนกันครับ
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: วันนี้ท้องฟ้าที่โศกนี่แดดแบบไม่แรงมากนะครับแต่ว่าคือท้องฟ้ามันสวยมากเลยเฟียสถึงขั้นถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ไปอัพลงใน IG ของเฟียสนะครับที่เฟียสโตกราฟีนะครับตามไปดูกันได้ชอบท้องฟ้าสีวันนี้มันสวยดีจังมันสดใสดีจังเลยนะครับเอามาฝากกันกําลังจะบอกว่าเพลงที่จะให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเพลงโทนสีสันสดใสเหมือนกันปกติฟังโปเตโต้เราก็ฟังกันมาตั้งแต่อัลบั้มแรกๆไลฟ์มาเรื่อยๆเนี่ยเห็นพัฒนาการการทำดนตรีนะครับแต่ไม่คิดเลยว่าสีใหม่หรือว่ารสชาติใหม่ล่าสุดที่โปเตโต้เสิร์ฟเนี่ยจะเป็นรสชาติแบบทรงนี้นะครับเซอร์ไพรส์มากๆพอฟังแล้วรู้สึกว่าโหเขาทำเพลงอีกแนวหนึ่งน่าสนใจจังเลยเพลงนี้ชื่อว่าชีวิตวุ่นวายครับ

พลงนี้น่ารักดีนะชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้ครับบางทีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นดั่งใจอย่างที่เราอยากได้หรอกแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่ทำให้เรามันผ่านวันยากๆไปได้วิธีคิดสำคัญมากไป3:29นาทีนะครับข้อความเข้ามาเพียบเลยฮะทักทายกันส่งเพลงเข้ามาเพียบเลยต้องทำกันบ้านก่อนนิดนึงนะขอบคุณมากเลยนะครับมีข้อความข้อหนึ่งอันหนึ่งส่งเข้ามาอวยยศบอกว่าแหมดูพี่เฟซทางกล้องออนไลน์หล่อจังไม่คิดว่าจะหล่อขนาดนี้ขนาดนั้นเลยเหรอเธอ

0: ทีนี้ตอนชนะกันนะครับแผลเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้จากแผลเป็นได้มันจะกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าที่ทำให้เราแข็งแรงมากๆเลยนะครับมีแฟนคลับของ Hard Rocker ส่งเข้ามาด้วยบอกว่าซิงเกิลของ Potato อันใหม่ที่เมื่อกี้เพิ่งเปิดไปเนี่ยมีเสียงของเอก Hard Rocker เขามาแจมกันด้วยเขาเป็นแฟนคลับของนักแคสเกมมือหนึ่งคนนี้นะครับของ Hard Rocker นั่นเองน่ารักดีเป็นเพลงที่ดีนะครับขอบคุณมากเลยที่ส่งข้อความเข้ามานะครับมีเพลงเพราะอีกหลายเพลงทยอยมากันเพียบเลยเดี๋ยวเปิดได้ฟังหลังโฆษณานะครับบางซื่อรายงานมาว่าฝนเพิ่งหยุดตกตอนนี้แดดเปรี้ยงเลย
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: วิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
2: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: เพลงนี้เข้ามาตามรีเควสเลยครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าอยากฟังเพลงว่าไงคนเก่งตอนนี้รู้สึกดิ่งมากเลยอยากร้องให้ดังๆถ้ามีโอกาสเปิดให้ด้วยนะครับโอเคเปิดเพลงนี้ให้นะครับใครอยากจะส่งกำลังใจให้กับข้อความนี้สามารถส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเฟียจะรวบรวมข้อความนี้ไปอัพขึ้นโซเชียลนะครับเพจของ Green Wave และเจ้าของข้อความนี้ตามเข้าไปดูครับว่ามีคนส่งกำลังใจให้คุณเยอะขนาดไหน

0: เพลงนี้ระบายมานะครับจากจิโก้แล้วก็พัทวรพัฒน์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มีว่าไงคนเก่งด้วยนะครับเจ้าของข้อความที่ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวเฟียจะแคปเจอร์กำลังใจที่ส่งมาหลายข้อความเลยนะครับที่ส่งมาในช่องกล่องข้อความเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้น Facebook ที่ Green Wave ให้คุณปานตามไปดูได้นะครับตอนนี้เราเบรกสั้นๆกันสักครู่นึงอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงนะครับ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคเตอร์ซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: ดังฟรีฟรีเก็ตเจ็ดเล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: yes.
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
0: แต่ชีวิตมันอมบ๊อบโบ๊ทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ okay. สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: Let's go.

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: ับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: เวทีแห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีก4งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Markets

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบทางการไทย
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
8: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: เดี๋ยวนี้เวลาที่เราดูคลิปต่างๆในโซเชียลเนี่ยนะคะมันก็มีเหมือนกันนะที่แบบเธอฉันก็พลาดไปหลายคลิปนะเออคิดว่าของจริงเธอนั้นคือ AI ใช่
10: อุ้ยไอ้ชำ
9: เออดูต้องดูดีๆเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเนียนขึ้นทุกวันอะ
10: บางทีดูดีดูแยกไม่ออกนะพงจริง
9: แยกไม่ออก
10: ตอนที่คลิปเห็นคลิปนกกระจอกเทศวิ่งบนถนนเนี่ย
9: ก็ตอนแรกก็เข้าใจว่า
10: ฉันก็นึกว่า AI
9: ปรากฏเป็นเรื่องจริง
10: เออ
9: เออนะมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายๆอย่างเนาะที่บางทีเราก็เออคิดว่ามันเป็น AI แหละสรุปคือมันคือเรื่องจริงบางคลิปก็คือเธอฉันว่ามันของจริงก็คือมันคือ AI จ้ะ
10: นั่นสิ
9: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามที่เป็นแบบสังคมให้ความสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้าน
10: อ
9: ะเวลามีคลิปอะก็จะมีคนที่แบบว่าเอาไปตัดต่อเอาไปทำอะไรจนมันแบบให้มันเข้ากับสถานการณ์ซึ่งจริงมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน
10: อ
9: ะ
10: ก็มีทั้งแบบคือถ้าเป็นขำๆก็ตลกดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่แบบหลายคนแบบวิ่งเรื่องนี้ต้องเฝ้าระวังนะมันก็จะตื่นตระหนกกันนะ
9: ใช่ๆนะคะอย่างที่จีนสำนักงานคณะกรรมการกิจการไซเบอร์สเปซส่วนกลางบ้านเขาก็ออมสั่งเลยนะคะให้คนที่ทำคอนเทนต์ก็คือต้องบอกที่มาของคลิปให้ชัดว่าเธอเรื่องจริงหรือว่าเธอใช้ AI สร้างขึ้นนะคะเพราะทุกวันนี้สังคมสับสนมากแล้วก็กังวลนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในโลกออนไลน์นะคะที่แต่งขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นโดยเฉพาะคลิปที่ใช้ AI สร้างนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องกำหนดให้การติดป้ายกำกับเนื้อหาเป็นขั้นตอนบังคับเลยนะคะก่อนที่จะโพสต์ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆต้องติดป้ายกำกับที่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับความจริงแท้ของเนื้อหาคือโดยระบุว่าคลิปมีเนื้อหาที่แต่งขึ้นหรือดัดแปลงเนื้อหาที่สร้างโดย AI ข้อมูลทางการตลาดเนื้อหาที่เอามาโพสต์ซ้ำหรือความคิดเห็นส่วนตัวหรือไม่อย่างเงี้ยส่วนคลิปที่บันทึกเหตุการณ์ในชีวิตจริงสามารถที่จะเลือกตัวเลือกไม่ต้องติดป้ายกำกับได้และจะไม่มีป้ายกำกับขึ้นแสดงบนหน้าวิดีโอที่เป็นแบบสาธารณ
10: ะ
9: นะคะคือเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นมานะทางการจีนลบพวกคลิปต่างๆวิดีโอสั้นอะไรต่างๆนานาที่ผิดกฎหมายมากกว่า 520,000 ชิ้นเยอะมากซึ่งเป็นเนื้อหาที่ก็แต่งขึ้นนี่แหละเออนะคะแล้วก็มีการลงโทษบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 68,000 บัญชีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับควบคุมในภาคส่วนนี้แหละ
10: นะคะเพราะบางคนก็แบบสร้างเล่นกันมาเอา engagement อะไรเงี้ยนึกออกไหมเอา engagement เอายอดวิว
9: เหมือนอย่างที่เฟซบอกว่ามันจะมีหลายๆคลิปเหมือนกันที่บางทีมันสร้างความแตกตื่นหรือว่าตื่นตระหนกในสังคมแล้วถ้าเกิดการแชร์ต่อไปเรื่อยๆอ่ะ ก็เกิดความเสียหายขึ้น
10: ครับคือปีนี้เขาเตือนกันมาWorld Forum Economics เขาเตือนกันมาตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีที่ Fake News คือกระหน่ำมาก
9: กระหน่ำมาก
10: จำเป็นจะต้องคือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่า AI มันเนียนขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเราต้องตามไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวนี้ AI คือบางทีเราไปหาข้อมูลใน AI เนอะเราก็นึกว่าข้อมูลมันจะเป๊ะหมดไม่ใช
9: ่
10: บางทีมันหาข้อมูลไม่ได้มันสร้างข้อมูลเองเลยก็มีนะหร
9: ือ
10: แม้กระทั่ง reference นะที่ให้ข้อมูลมาอันนี้คือไปเห็นที่เขารีวิวในโซเชียลสร้าง reference ข้อมูลปลอมถ้าเราไม่ตามกดก็ไปเช็คจะรู้ว่าโอ้พอกดก็ไปเช็คปุ๊บอ้าวไม่มีข้อเอกสารนี้จริงๆนี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือ AI มันโกหกได้อ่ะเออเพราะฉะนั้นคือเชื่อใจทั้งหมดไม่ได้ต้องรีเช็คจริง
9: ๆแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเหมือนมีข่าวกันนะว่ามีกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนึงเขาก็เหมือนป้อนข้อมูลปลอมเข้าไปเพื่อที่จะดูว่า AI อ่ะนางจะแบบว่าประมวลผลอะไรออกมาได้แบบหรือเปล่าได้จริงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
10: แล้วทำได้ไหม
9: นางก็น่าจะปลอมเหมือนกันแหละนางก็น่าจะเอาข้อมูลนั้นไปประมวลผล
10: ใช่ไหม
9: อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็พึ่งพา AI ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะ
10: นั่นสิถ้าเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวเซนซิทีฟนะจำเป็นจะต้องรีเช็คหลายๆ
9: โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องแบบทางการแพทย์หรือเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรแบบเนี้ย
10: คำแนะนำอะไรพวกนี้บางทีต้องเช็คก่อนเพราะคนสมัยนี้เขาบอกว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตเขาเลยคุยกับแบบแชทบอทไงค
9: ุ
10: ยกับ AI อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่จริงเสมอไปบางทีมันมีทิศทางที่มันจะจูงเราไปอีกทางนึงเลยก็มีนะ
9: ใช่ๆ
10: นะคือแบบตะล่อมให้เราวนอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดง่ายๆภาษาไทยคือกลาจ้ะ
9: ถ้าเกิดจังเลย
10: ภาษาฝรั่งเรียกว่า echo chamber คือแบบสะท้อนกันแบบทำงี้ดีแล้วเธอให้กำลังใจกันแบบอวยกันไปเรื่อยๆ
9: ด้วยแล้วก็ตามใจ
10: อวยกันโตเหวจ้ะ
9: ตามใจเราด้วย
10: ใช่คือมันบางทีมันไม่ได้ไง
9: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าฉันไม่อยากคุยกับมนุษย์ด้วยกันแล้วขัดฉันตลอด
10: ตกลงสิ่งที่อยากได้ไม่ได้อยากได้คำแนะนำนะ
9: ไม่ได้อยาก
10: เธออยากได้คนอวยยศจ้า
9: ใช่
10: อวยยศแล้วหนึ่งปกมือบอกว่าพยักหน้าพยักพยศ
9: พยักพยศ
10: นางพยักพยศ3-4-5
9: อันเนี้ย
10: ถูกไหม
9: นางเข้าใจถึงหัวอกของมนุษย์เลยเข้าใจจิตใจมนุษย
10: ์แต่ไม่ได้ความจริงนะ
9: แต่ไม่ได้ความจริงซึ่งน่ากลัวมากโอ้ขาน
10: ะครับ
9: เนี่ยแหละก็ถึงมีต้องพูดกันในเรื่องของการแบบออกกฎหรืออะไรเงี้ยมาควบคุมนะ
10: ซึ่งบ้านเราตอนนี้พูดจริงว่าไม่ตามไม่ทันนะ
9: ตามไม่ทัน
10: จริงๆคือหลายประเทศ
9: ที่กฎที่จะมาควบคุม
10: ใช่ตามไม่ทันคือคนก็ต่างคนทั่วโลกก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแต่มันต้องมีกฎหมายอันนี้มาครอบซึ่งตอนนี้ประเทศในกลุ่มประเทศที่ล้ำที่สุดเกาหลีกับยุโรปมีอยู่2ที่เท่านั้นเองแล้วที่อื่นก็คือยังตามไม่ทันจริงๆนะครับ
9: นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตามไม่ทันเหมือนกัน
10: แล้วเพราะคือขนาดผู้ใหญ่เรามีประสบการณ์ชีวิตเนอะพอมายุคนี้โดนหลอกเท่ากับเด็กเลยนะ
9: จริง
10: ความฉลาด
9: ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยอะไรไม่ได้เลยจ้ะ
10: ฉันผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนลงไปนอนราบอยู่ที่พื้นจ้ะ
9: พี่อาบน้ำร้อนทำไมอ่ะเดี๋ยวเนื้อพังละอ่ะอยู่กับพี่เฟียสค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่ AI นะจ๊ะ
10: อ
9: ้
10: าวไม่แน่นะ
9: AI พูดอะไรอย่างงี้ไม
10: ่ได้ AI พูดดีกว่านี้เยอะ
9: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
8: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

มีข้อความหนึ่งส่งเข้ามาด้วยบอกว่าอยากจะขอเพลงให้เพื่อนตอนนี้เพื่อนอ่านหนังสืออยู่เยอะเลยอยากจะให้เพื่อนได้ฟังเพลงโปรดตอนอ่านหนังสือไปด้วยนะครับเผอิญว่าเพลงที่ส่งเข้ามาเฟซหาแล้วมันไม่มีจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยแต่เอาเป็นว่าส่งข้อความนี้ไปใครที่รู้ตัวอยู่ว่าอ่านหนังสืออยู่มีเพื่อนส่งกำลังใจมาให้นะ

0: ลงนี้คนจริงใจนะครับจากค็อกเทลนะครับปู่จ๋าลองใหม่มีพงพัทลุงด้วยแล้วก็ลำไยไหทองคำนะครับเพลงน่ารักเลยนะฮะแล้วก่อนหน้านี้มีดอกกระเจียวบานออกมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นแมชหยุดโลกเลยเรื่องของการเจอกันของผู้นำโลกอย่างทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงนะครับก็จบไปเรียบร้อยในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะครับแล้วก็ทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็เดินทางกลับประเทศนะครับแล้วก็เขาก็คุยดีลกันได้แต่เรื่องสำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอทั้งโลกก็คือเรื่องว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยจะตกลงช่วยกันพยายามเปิดมันหรือเปล่าเขาก็ให้คำมั่นสัญญากันว่าทั้งจีนและสหรัฐจะพยายามช่วยกันทำให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดได้โลกจะได้กลับมาสงบสุขสักทีทีนี้ก็ได้แต่คาดหวังว่ามันน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อจากนี้นะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today One Bangkok

0: ทีนี้ทางเดินแห่งรักนะครับส่งไปให้ข้อความที่ส่งมาจากนครสวรรค์ตาคลีด้วยบอกว่าตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนหนักมากเลยค่ะฤดูฝนคงต้อนรับบ้านเราอย่างเป็นทางการแล้วแน่
1: ๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
0: กรุงเทพประกันชีวิตนะครับอยากให้ทุกๆคนมีชีวิตที่ดีนะครับใครหลายๆคนที่กำลังทำงานอยู่กำลังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่มีความรับผิดชอบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นโรคทั้งใบกับหลายๆคนในครอบครัวก็เข้าใจนะครับกับภาระที่มันหนักนะแล้วก็มันก็เหนื่อยด้วยนะครับก็บางทีต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลงานดูแลครอบครัวกับอีกหลายๆส่วนนะครับขอบคุณนะครับในความเสียสละทั้งหมดที่ดูแลคนรอบตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณเป็นคนที่มีความจะบอกว่ามีเก่งมากมีความสามารถเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นยอดมนุษย์ซะขนาดนี้ก็อย่าลืมว่ายอดมนุษย์ก็ยังมีวันที่จะต้องเติมพลังต้องมีวันที่ต้องพักผ่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยโดยเฉพาะการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับถ้ามีเวลาคือหลายๆคนบอกว่าแต่ว่างานมันรัดตัวจริงนะเวลาที่จะไปพักผ่อนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีงั้นต้องค่อยๆหาเวลาที่แบบมานั่งทบทวนวางแผนทีละนิดกับตัวเองก็ได้ครับบางทีไม่ต้องใช้เวลามากแต่ใช้เวลาสั้นๆที่มีคุณภาพก็พอได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับหันมาลองปรับการวิธีการกินเวลาที่เรากินดีไหมนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจตัวเองก็จะเป็นวิธีที่ดีด้วยเช่นเดียวกันคือเรามีกำลังใจจากคนรอบข้างให้เยอะขนาดไหนก็ไม่เท่ากับที่เราให้ตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านนึงที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีคือเรื่องของการจัดการการเงินถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันจัดการได้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเบาใจขึ้นในการที่เราจะหาเวลาไปดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอรวมๆกันขึ้นมาเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ดีจากทุกๆด้านจะทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวก็คือดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดูแลตัวเองก็ได้เหมือนได้ดูแลครอบครัวด้วยเหมือนกันนะใครที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับบางทีต้องพึ่งที่ปรึกษาจริงเพราะเราไม่มีเวลาไปนั่งทำนะครับต้องให้เขามาช่วยความที่เขาเป็นมืออาชีพความเฉพาะทางของเขาเขาก็จะให้คำแนะนำที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ปรึกษาเรื่องของการเงินครับกับที่ปรึกษาตัวแทนทางด้านการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตที่หมายเลขโทรศัพท์02-777-8888ครับหรือว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับที่ www.bangkoklife.com
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
0: มีอีกหนึ่งข้อความจากยอดมนุษย์นั่นแหละส่งเข้ามาบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยจังเลยขอเพลงนี้ให้กำลังใจตัวเองหน่อย

0: เพลงนี้ก้อนหินก้อนนั้นจากโรสลินทิพย์นะครับก็บางทีหลายๆเรื่องที่มันหนักขึ้นเพราะว่า เราต้องฝึกบริหารจัดการวิธีคิดของเรามันจะช่วยได้เยอะเลยเวลาผ่านเรื่องที่มันยากๆนะครับเห็นโรสลินทิพย์ร้องเพลงเพราะๆแบบนี้แต่ว่าจริงๆในชีวิตเธอก็มีอุปสรรคมีเรื่องราวที่ยากๆให้ผ่านไปด้วยเช่นเดียวกันพรุ่งนี้ครับใน Club Friday Show นะครับทางช่องวัน31นะครับก็ติดตามดูได้ตอน 10:00 น.โรสจะไปเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่อื่นมาก่อนเลยเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเองการจะก้าวข้าม เรื่องยากๆกับทางครอบครัวว่าโหกว่าจะเป็นที่ยอมรับของครอบครัวได้กว่าจะได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันยากขนาดไหนในวันที่รู้สึกว่าทำไมฉันไม่สามารถรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นได้แล้วก็ต้องทำตามครอบครัวมันจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับพักกันสักครู่นึงมีข่าวต้นชั่วโมงฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงเพราะกันต่อครับ
1: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกะโดนใจน้องหมาต้องฮา

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: Inspiration จากดังพันกร
5: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วอะเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ให้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
6: ครับ Inspire Day
1: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอบบลูเลสปอนทีที
7: ไปเต้นที่สวนลุมหรือยัง
8: ยังไม่ได้ไปแค่โชว์ไปนิดนึง
7: โชว์ไปนิดเดียว
8: เป็นคนที่ไม่มีสกิล
7: ไม่ต้องมีสกิลเขาไปเต้นได
8: ้เวลาเขาหมุนซ้ายฉันจะไปทางขวา
7: ไม่เป็นไร
8: เวลาที่เขายกแขนซ้ายฉันจะยกแขนขวา
7: เออนะคะขอให้เธอได้ขยับและได้ออกกำลังกายอะไรอย่างนี
8: ้
7: นะคะที่น่าจะไม่พอละมั้ง
8: แน่นหรอ
7: ก็โอ้โหเห็นที่เขาเต้นเต้นกันในคลิปนี่เขาแน่นมากเหมือนกันเน
8: า
7: ะ
8: เห็นเขาขยายสาขา2ไปจตุจักรไง
7: ขยายสาขา2ด้วย
8: เออ
7: ลงไปใกล้ๆดูไหมเนี่ยแถวๆนี้สุขุมวิท
8: เอางี้ดีกว่าท่านผู้บริหารแกรมมี่ฟังอยู
7: ่ให้เปิด
8: ให้เป
7: ิ
8: ด
7: พื้นที่เต้น
8: มาสว
7: อ
8: ได้เลยมาสวอเลยตรงสนามบอลน่ะเอาศิลปินแบบว่าฝึกหัดอ่ะเออมานำเต้นเออลองสนุกแน่นอน
7: ใช่ไหมล่ะพื้นที่กว้างด้วยแต่ว่าก่อนจะไปสนามที่มสวนะจ๊ะ
8: ย
7: ัง
8: ไงจ๊ะ
7: เราไปใกล้ๆตรงนี้ก่อนไหม
8: ตรงไหนคะ
7: สุนเบนแม่เบน
8: สุนเบน
7: เบนจะสิริ
8: มีสองเบนนะ
7: ไม่ใช่เบนจะกิตินะ
8: เบนจะสิรินี่คือตรงไหนนะ
7: ข้างเอ็มโพเรียม
8: เอ็มโพ
7: นะคะก็มีรายงานเขาบอกว่ากทมจับมือกับภาคเอกชนนะคะขยายพื้นที่แอโรบิกคนเมืองใจกลางสุขุมวิทเลยนะคะเปิดอุทยานเบนจสิริเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินใหม่เต้นเพื่อสุขภาพอยู่ใจกลางเมืองเลยเนาะนะคะสำหรับกิจกรรมแอโรบิกนะคะที่อุทยานเบนจสิริเนี่ยนะคะเขาใช้ชื่อว่าเอโรบิกแดนซ์แอดเบนจสิริพาร์คนะคะก็จะเป็นพื้นที่เพื่อสุขภาพแห่งใหม่ให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพนะคะก็บอกว่าจัดทุกวันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร
8: ์
7: ตลอดเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้นะคะเขาจะมี2รอบนะ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นช่วงเวลาแบบค่ำๆเย็นๆค่ำๆหลังเลิกงานอะไร
8: ก็ลองมีค่าใช้จ่ายดูสิครับรับรองไม่มีใครไปจ้ะ
7: อาจจะมีนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะบางตานะคะก็เผื่อว่าใครแบบว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้อะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเอ้ยอยากขยับร่างกาย
8: ดี
7: ได้เรียกเหงื่ออะไรเงี้ย
8: คือแบบเอาจริงๆนะเวลากิจกรรมนัดเพื่อนอ่ะไม่จำเป็นจะต้องไปกินอย่างเดียวมันมีกิจกรรมอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
7: หรือถ้าเกิดว่าเธอไปกินก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยออกไปขยับใช่ไหมล่ะ
8: อะไรเงี้ยก็น่าสนใจดี
7: นะคะ
8: นะคะถ้ามีจัดที่จัดทางแบบที่เก็บคงเก็บของอะไรเงี้ยดีเลยนะ
7: นะคะหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆที่เนาะที่อาจจะแบบมีพื้นที่หรืออะไรแบบเนี้ยก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมตรงนี้ได้
8: ตึกสิงห์ใกล้ๆตรงนี้ไงตรงแยกอโศกอะ
7: แยกอโศก
8: เห็นเขาเต้นอยู่เมื่อวันก่อนไม่รู้ว่า เลิกไปหรือยังน่าจะยังมีอยู่
7: หรือว่าเขาเป็นกิจกรรมชั่วคราวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจ
8: flash mob หรือเปล่ามาแป๊บเดียวแล้ว
7: แป๊บเดียวแล้วไปอะไรอย่างนี
8: ้เออ
7: นะคะ
8: แต่ว่าสนับสนุนทุกคนออกกำลังกายจริงๆครับ
7: ใช่แล้ว
8: เพราะมันช่วยแบบทุกด้านเลยเรื่องความแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจโอ้มันได้หมดเลย
7: สักประมาณแบบว่าอย่างเต้นแอโรบิกก็30นาทีขึ้นไปกำลังดีไห
8: ม
7: มันก็ควรจะต้องเป็นเวลาแบบนั้นเนา
8: ะ
7: ไหมอะ
8: เราก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยไง
7: 10นาทีก็คือหอบแล้วนะ
8: ไม่ปกติเต้นมันจะเพลิน
7: เพลินหรอ
8: ใช่ถ้าไม่มีคนมาจดจ้องนะ
7: ตอนสาวๆว่าเพลิน
8: อุ้ยใช่คำว่าสาวๆแม
7: ่ตอนสาวๆสบายมากเลย
9: ว่าไงจ้ายายช่วยอุ้มยายขึ้นไปกลางๆหน่อย
7: อย่าว่านะคุณยายนี่เป็นต่อเนื่องนะจ๊ะ
8: คุณคะคุณคะขาพิกค่ะคุณ
7: อายคุณยายนะคะเออนะคะเอาสนับสนุนเนาะเรื่องการแบบว่าออกกำลังกาย
8: ใช่ครับเชิญชวนเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมเออจะบอกว่าเขามีรีเสิร์ชมาเราเคยทำเป็นคอลัมน์ในกรีนฮาร์ดด้วยกิจกรรมที่การออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องเบรนมากที่สุดทุกกิจคือในบรรดากีฬาทั้งหมดอ่ะมันจะช่วยเรื่องร่างกายค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นเต้นอ่ะมันจะได้เชิงเบรนได้สมองแล้วก็ได้เชิงความสัมพันธ์โซเชียลด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระตุ้นสมองเต็
7: ม
8: ๆพวกบอดี้คอออร์ดิเนชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แล้วก็เรื่องของซึมเศร้าดีที่สุดใครดิ่งใครซึมเศร้าชวนไปเต้นจ้า
7: เออนะคะหรือแม้แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าใจอ่ะอยากจะไปออกกำลังกายนะแต่ว่าบางทีติดเพื่อนบางทีไม่มีเพื่อนไม่ชอบการไปออกกำลังกายคนเดียว
8: ไม่ต้องกลัวเธอไปเลย
7: เธอไปเธอมีเพื่อนแน่นอน
8: ใช่เป็นเพื่อนกับตัวเองไปก่อนก็ได
7: ้หรือถ้าเธอเต้นอยู่เฉยเดี๋ยวคนมีเป็นเพื่อนเธอเอง
8: เอามือขวาจูงมือซ้ายตัวเองเดินเข้าไปเลย
7: อย่าง
8: น
7: ี้ใช่ไหม
8: ใช่เดินเข้าไปเลยไม่ต้องมีเพื่อนเธอก็เต้นของเธอไปใช่แล้วเธอเต้นไปเลยนะเต้นบ้าๆบอๆอยากเธอเต้นอะไร
7: ไปเลย
8: เธอเต้นไม่เหมือนคนนำเธอก็เต้นไปเถอะ
7: ไม่เป็นไร
8: ขอให้มีความสุข
7: บางคนบอกอุ้ยไม่เอาอ่ะฉันเต้นไม่เป็นฉันเต้นเดี๋ยวกลัวทำไม่ถูกไม่ต้องกลัวจ
8: ้าใช่ฉันเนี่ยกลัวตัวกลัวทำไม่ถูกเลยเต้นไหม
7: เต้น
8: ตอนแรกคิดอยู่นิดนึงเอ๊ะเต้นดีไม่ดีเต้นไปเถอะช่างมันอะไรเง
7: ี้
8: ย
7: แรกๆอาจจะเขิน
8: ๆใช่หลังๆก็คือแบบเต็มที่
7: สักพักหนึ่งก็คือคนแถวนั้นบอกเธอหยุดก่อนจ้า
8: เธออันนี้เต้นหรือวงสวิงจ้าน
7: ะเอาก็แวะไปกันได้
8: ใช่นะครับก็แบบจะได้แบบชื่นมื่นกันเนาะ
7: นะคะอ่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับงาน Thailand Golf and Dive Expo Plus Outdoor Fest 2026นะคะงานเดียวที่รวมความมันทางบกน้ำอากาศไว้ในที่เดียวใครกำลังมองหาทริปคอร์สเรียนดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำอุปกรณ์กอล์ฟกรีนฟรีสนามกอล์ฟแคมปิ้งและกิจกรรมเอาท์ดอร์เธอห้ามพลาดนะเพราะว่างานนี้เขายกขบวนแบรนด์ดังมาลดสูงสุดถึง 80%
8: โอ้โหประมือ
7: โอ้ 80% เลยนะ
8: ฉันกรี๊ดเลยนะไปยืนกรี๊ดหน้าบูธได้ไหม
7: เออนะคะเมื่อกี้เฟซถามด้วยว่างานที่ไหนบอกไปเฟซบอกว่าอุ้ยตายแล้วใกล
8: ้ๆตรงไหน
7: นี่ไงศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ
8: ์ศูนย์สี
7: ่เออนะคะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิต KTC กรุงศรีและ Card X นะคะเริ่มต้นที่สายดำน้ำก่อนเลยค่ะงานนี้เขารวมสถาบันดำน้ำมาตรฐานสากลไว้เพียบเลยพร้อมปรึกษาอินสตรัคเตอร์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงก่อนตัดสินใจซื้อนะคะพบเวทีสัมมนาที่เรียกได้ว่าเป็นเวทีที่รวมตัวจริงในวงการดำน้ำนะคะซึ่งเขาจะมาแชร์ประสบการณ์กว่า20หัวข้อตลอด4วันเต็มนะคะ ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายและวิดีโอใต้น้ำจากเวทีประกวด T-DEX 2026นะคะพร้อมกิจกรรม CSR T-DEX You Give We Share รับบริจาคอุปกรณ์ดำน้ำมือ2เออและของที่ระลึกพิเศษนะคะร่วมคอลแลบกับศิลปิน T-DEX X 2 อันนะคะ Midnight Ocean รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนอนุรักษ์ทะเลไทยนะคะส่วนใครที่เป็นสายกอล์ฟนะคะห้ามพลาดเขามีกิจกรรมนะ1พัด 100,000 พัดครั้งเดียวลงหลุมรับเงินรางวัลทันทีจ้า ส่วนสาย outdoor เตรียมพบกับเวที Stories from the Wild ฟังเรื่องเล่าประสบการณ์จริงนะคะจากกูรูนักผจญภัยเฟยค่ะ
8: อุ้ยเฟย
7: หนุ่มเฟยเฮ้ยเขาเป็นสายเอาท์ดอร์นะ
8: เขาเป็นสายเอาท์ดอร์ใช่เขาชอบเที่ยวที่ธรรมชาติ
7: เออเป็นสายผจญ
8: เป็นแบบเซนติเมนทัลด้วยเป็นคนที่แบบอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็ชอบธรรมชาติ
7: เออนะคะแล้วยังมีแขกรับเชิญอีกเพียบเลยนะคะปิดท้ายกับกิจกรรมช้อปฟินฟินรับสิทธิ์บินเที่ยวช้อปครบตามเงื่อนไขมีสิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินจากแอร์เอเชียเลือกเส้นทางบินได้ทั้งในและก็ต่างประเทศวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะ เวลา 11:00 นถึง 20:00 นงานจัดอยู่ที่ฮอลล์5และ6ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะห้ามพลาดนะ
8: ใช่จุงมือแบบชวนเพื่อนไปทำกิจกรรมใหม่ๆเปิดโลกดีครับ
7: ถูกต้องนะคะ
8: ครับ
7: ก็หวังว่าจะเจอพี่เฟียที่งานนี้ด้วย
8: เจอตรงไหนรู้ไหม
7: ที่ไหน
8: 1,100,000พัดอยู่นั่นแหละพัดเช้าพัดเย็นพัดกลางวันพัดกลางคืน
7: ฉันว่าแล้วเชียวนางเล็งกิจกรรมนี้อยู่กับพี่เฟียกันต่อนะคะรอบหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตค่ะ
1: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีที

0: เพลงนี้จากเก่งส้มนะฮะก็เป็นผู้บริหารไปแล้วนะตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีอู้บ่อจ้างด้วยนะครับเพลงจากบี้ที่ฝากกันเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมง
1: ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
0: มีคนบอกว่าคิดถึงเพลงนี้ฮะอยากฟังเพลงนี้อีกหามาให้แล้วนะครับ

แหมส่งเพลงนี้ไปให้น้องบัคด้วยนะฮะฝากกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยเพลงนี้เหมาะมากเลยค่ะกำลังโดนตามงานเสาร์อาทิตย์นี้ก็โดนตามงานเดี๋ยวได้พักแล้วนะวันนี้วันศุกร์แล้วด้วยนะครับมีมาฟังสมมติ

ายเพลงนี่ดูแบบจิ๊กโก้จิ๊กกี่มากเลยอ่ะดูแบบหัวร้อนหัวร้อนนิดนิดเบี่ยงเบี่ยงหน่อยอ๋อเลย5:26 นะฮะรีเควสต์มาหลากหลายช่องทางมากมีมาจากหลังไมค์ด้วยก็ซัดกันเข้ามาหลายๆส่วนนะครับมีทั้งข้อความมีโทรมาหลังไมค์มีเป็นทางโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วาเช็กซ์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: คอฟเฟอร์ไนท์ตอนใหม่แกสบี้กาล่ามาแล้วนะครับ YouTube ช่อง A-Time ติดตามดูได้นะครับออฟแล้วก็แก้มนะครับขอบคุณมากที่จัดโชว์มายิ่งใหญ่เลยขอบคุณทีมนักดนตรีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไปร่วมงานนี้ด้วยทุกคนสนุกมากเวลางานจริงมันจะสนุกได้เนี่ยเพราะว่าคนที่ไปในงานเนี่ยเขาสนุกด้วยนะครับแล้วก็งานนี้ทุกคนแบบว่า energy เต็มมากเลยนะครับตามไปดูได้ดูย้อนหลังมีทั้งแบบ full song นะครับหรือว่า full show อย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็ติดตามฟังที่ Green Wave ที่นี่แหละนะฮะข้อความส่งเข้ามาวันนี้นะครับสายวิ่งมากันเต็มเลยบอกว่ากำลังวิ่งอยู่

0: ว์นี้เป็นอีกโชว์นึงที่เจ๋งมากๆเลยนะครับทั้ง Process แล้วก็ Wish เอาเพลงคอแห้งก่อนมา cover ใหม่ดีมาก
1: Cover Night Land
2: โดย
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิวา
0: วันนี้เช็คสภาพอากาศนะครับดูฟ้าใสๆแล้วก็ฟ้าสวยมากพอไปดูคุณภาพอากาศปรากฏว่าเธอกรุงเทพสีเขียวนานๆทีถึงจะมีแบบนี้นะฮะไม่อยากจะเชื่ออีกเพลงนึงที่ฝากกันเข้ามาด้วยนะครับจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของ

0: และอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: สมาร์ทลี่รีเควสต์ในช่วงนี้นะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
4: เ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: ชอบลีลาเพลงนี้จังเลยนะครับทั้งวิธีการแต่งเพลงสัดส่วนของเพลงเครื่องดนตรีที่ใช้นะครับแล้วก็วิธีการแต่งเพลงของโจอี้บอยด้วยที่ทำเพลงนี้ให้กับพี่เบิร์ดดังมากแล้วหน่อ My Love เลยนะครับเอามาฝากทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้แต่ยังไม่หมดเพราะปลายชั่วโมงนี้มีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากออมนะครับตอนนี้ธนาคารออมสินออกโปรพิเศษศาสตร์ดอกเบี้ยชำรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนครับแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนคนที่เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ย 0.7% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝาก 0.82% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 0.88% ต่อปีเพียงเปิดบัญชีครับขั้นต่ํา 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ํากว่า 1,000 บาทไม่จํากัดยอดฝากสูงสุดด้วยนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลสําหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะครับก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูที่เว็บไซต์ได้ที่ www.gsb.or.th นะครับหรือว่า GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนสีทุกกิจกรรมไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
0: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
2: ์อร่อยเกินต้าน

0: Orange Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
3: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน 30 นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
5: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกลิ่นหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย
10: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
11: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
12: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
11: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
12: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
11: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
13: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: มัมชอยมัมเลือก
12: เมียวเลิฟ
10: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
14: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
16: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
17: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: เบา
18: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: She Safe Energy แบบ
1: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: เวลาของ Green Update นะคะติดตามด้วยกันกับดิฉันสุทินาถทองชื่นบ้านไหนที่มีขยะชิ้นใหญ่พร้อมที่จะทิ้งเสาร์อาทิตย์นี้กลับมาแล้วนะคะกับโครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สินของเหลือใช้ในวันที่16และ17พฤษภาคมนี้ค่ะโดยกทม.ขอความร่วมมือนำขยะออกมาทิ้งบริเวณจุดพักขยะใกล้บ้านก่อนเวลา 8:30 นนะคะเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บในระหว่างเวลา9:00 AMถึงเที่ยงงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ถ้าต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากแล้วก็ห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์สามารถติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตพื้นที่นะคะโดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่ราชการกำหนดค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

พลิเคชันไอทามฟังฟินและเดี๋ยวผู้โชคดีเนี่ยฟินก็จะติดต่อต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ขอเป็นข้อความของคุณผู้ฟังที่ไม่เคยได้รางวัลจาก Green Wave มาก่อนเลยนะครับวันนี้จะเป็นโชคของคุณนะครับที่เราจะติดต่อกลับไปหาและบอกว่าคุณคือผู้โชค

0: ปล่าโปรเจกต์ H นะครับเพลงนี้ต่อให้ใครไม่รักจะรักตัวเองไว้เยอะๆ 6:13 นาทีแล้วนะครับส่งข้อความเข้ามาเพลงเยอะมากๆเลยเดี๋ยวทยอยค่อยๆไล่ดูกันไปนะฮะ
1: Green Wave

จ่มมากรีเควสต์มาแบบท่วมๆเลยครับแต่หลายๆข้อความส่งเข้ามามีแต่ชื่อเบอร์โทรไม่มีชื่อเพลงเลยไม่แน่ใจว่าจะฝากเพลงอะไรเข้ามานะครับส่งมาใหม่ได้นะชื่อเพลงชื่อเล่นของคุณ

ข้ามามีข้อความหนึ่งมาจากระนองด้วยเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ที่จะทำแลนบริดจ์พอดีเลยน่าทบทวนอยู่เหมือนกันนะครับว่าโครงการแลนบริดจ์นี้มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องศึกษาหลายๆทางคิดว่าวิธีการหาเงินเข้าประเทศเนี่ยไม่น่าจะมีวิธีเดียวน่าจะมีหลากหลายวิธีแล้วเราควรจะเลือกวิธีที่มันดีที่สุดนะครับมันจะได้คุ้มค่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำแลนบริดจ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีทางที่เราไปแล้วอาจจะกลับมาทางเดิมอีกไม่ได้อีกเลย

0: เธอจัง
1: เพลงนี้อู้จากปามี่นะฮะข้อความส่งเข้ามาบอกว่าแถวเกษตรนี่รถติดมากครับส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับก็บอกฟ้าเท่านั้นครึ้มมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ได้ยินข่าวมาแว่วๆกันนึงเขาบอกกมธ.ผู้บริโภคเนี่ยเตรียมเสนอเพิ่มรางวัลลอตเตอรี่ด้วยบอกว่าเลขท้าย3ตัวเนี่ยอยากให้เพิ่มเป็น 10,000 บาทเลขท้าย2ตัวเพิ่มเป็น 5,000 บาทแล้วก็รางวัลที่1ให้เพิ่มเป็น10ล้านบาทไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่า
2: Drive you homeโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ที่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัยบนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: Drive you homeโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
3: คืนนี้คลับ Friday จะเป็นเฟียสมาแทนพี่ชอตนะครับพี่ชอตเผอิญว่าไม่ว่างนะครับก็ไปช่วยพี่อ้อยจัดรายการคืนนี้ติดตามฟังได้นะครับตอน4ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะมีข้อความส่งมาด้วยบอกวันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณแม่อายุ65ปีพอดีนะครับขอคุณแม่มีความสุขมากๆนะครับบอกว่าให้เฟียสอวยพรวันเกิดให้หน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเฟียสอยากจะให้เจ้าของข้อความเนี่ยโทรกลับไปอวยพรคุณแม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่น่าจะปลื้มใจมากกว่าปลื้มปิ่มมากกว่าถ้าเป็นแบบลูกโทรไปแบบอวยพรด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ 6:39 แล้วใกล้จะหมดชั่วโมงนี้แล้วนะฮะขอบคุณทุกๆเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยมีข้อความเข้ามาบอกว่าฝนใกล้จะตกหลายที่เลยค่ะสาธุประดิษฐ์รถติดหรอโอเคส่งกำลังใจไปให้นะคะ

0: ไม่รู้ดับเพลงนี้กุสุมารุ่งเรืองนะครับข้อความหลายข้อความบอกเนี่ยขับรถกลับบ้านนะไปขอนแก่นคืนเดียวได้นอนได้ใช้เวลากับคุณแม่สักคืนนึงก็ดีแล้วนะครับโอ้โหก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่เข้าใจแหละบางทีเราเดินทางไปไกลๆเพื่อไปพักผ่อนแบบสั้นๆแต่ว่าได้ไปเจอคนที่เรารักมันได้เติมใจเราจริงๆนะครับวันนี้มีข้อความที่ส่งเข้ามานะครับเป็นผู้โชคดีนะครับดูซิว่าใครจะมาเป็นผู้โชคดีได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยกับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดครับแล้วก็ทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยะประกันภัยนะครับสายนี้ดูซิว่าเป็นใครเอ่ยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีแป้งเปล่า
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แป้งเป็นไงบ้างฝนจะตกยัง
1: มืดคึมคึมค่ะกำลังเลิกงาน
0: มืดคึมนี่อยู่แถวไหนอะครับแป้ง
1: อยู่มีนบุรีค่ะ
0: มีนบุรีรายงานสภาพอากาศบ้านอยู่แถวนั้นพอดีปะใกล้บ้านปะที่ทำงาน
1: ใกล้ค่ะที่ทำงานเป็นคาเฟ่เป็ดอะค่ะอยู่ตรงมีนบุรีแต่ว่าบ้านอยู่ฉลองกรุงค่ะ
0: โอเคก็ขอให้เดินทางกลับบ้าน

0: ตัวไม่เปียกแล้วกันเนาะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: นะโอเควันนี้ฝากเพลงไหนนะครับที่แป้งอยากฟัง
1: เช้าไม่กลัวของพี่ลิโอพุทธค่ะ
0: โอเคแล้วเปียกกลัวไหมครับ
1: กลัวค่ะ
0: โอเคงั้นรีบกลับบ้านกลับบ้านดีๆแล้วกันเปิดเพลงนี้ให้ได้สิเติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยขอบคุณที่ติดตามฟัง Green Wave นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลย

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถังงูสวัดป้องกันได
1: ้เป็นโรคงูสวัดก็ว่าร้ายแล้วแต่ที่ร้ายกว่าก็คือการพาโรคอื่นๆตามมาเนี่ยสิครับอย่างโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกโดยหลังจากที่เป็นงูสวัดมีโอกาสเกิดสโตรกขึ้นตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเป็นงูสวัดในช่วง1เดือนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นสโตรกที่สูงถึง 78% เพราะการติดเชื้องูสวัดทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดอาจส่งผลให้หลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้ซึ่งทำให้เนื้อสมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงได้เพื่อลดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของการเป็นโรคงูสวัดหรือผู้ป่วยที่เป็นสโตรกควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายเท่าที่พอไหวปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
0: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: มีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกด้วยว่าไปฉีดมาแล้วด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันนะครับโรคงูสวัดเนี่ยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้นะครับแล้วก็ป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปรึกษาแพทย์ได้นะครับเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคแล้วก็วิธีการป้องกันโรคครับรวมถึงวัคซีนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและก็ลดความรุนแรงของโรคได้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ www.stopshinglesthailand.com นะครับวันนี้เฟี้ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเป็นปอมาจัดต่อตอนทุ่มหนึ่งจนถึง4ทุ่มนะครับติดตามฟังเพลงเพราะกันได้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกับทุกการเดินทางเลยคิดว่าคืนนี้คืนวันศุกร์ด้วยหลายคนน่าจะขับรถยาวไปหลายที่หรือว่าใครทำงานอยู่เราก็อยู่เป็นเพื่อนด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังครับ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีนะนมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่ว่าเช
9: คเอ็กซ์เพรสและอาหารแมวคานิว่า
10: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
11: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thebianrath.com
3: เร่งรีบต้องนี้
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ

ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: Inspiration จากดังพันกร
4: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วอะเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับดินสุขที่น่าทองชื่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้แล้วก็ค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยสคบได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและก็ตรวจสอบได้นอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาแล้วก็กำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
5: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

สียงร้องของพี่บอยนะครับผมแล้วก็งานเพลงจากพี่บอยโกศิยพงษ์เพลงนี้เจ้าหญิงนะครับก่อนหน้านี้คริสติน่าอากิล่านาทีที่ยิ่งใหญ่เขียนไว้ข้างเตียงจากนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็โกลเด้นอเวอร์จากบิลกินนั่นเองนะครับผมหนึ่งทุ่มกับอีก20นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟด้วยนะครับผมปกตินี่โอ้โหช่วงนี้นี่แทบจะไม่ชินเลยไม่ได้มาเลยคุณผู้ฟังนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตสลับกับพี่เฟียส1วันแล้วก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่1ทุ่มจนถึง4ทุ่มครับสำหรับวันนี้ที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆข้อความเริ่มทยอยมาแล้วขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมมาถึงปุ๊บก็ได้อ่านข้อความเพลินๆจากคุณผู้ฟังกันเลยทีเดียวนะครับผมคุณใจกบบอกว่าคุณปอมาเวลานี้ทานข้าวด้วยกันนะคะทานข้าวกับครอบครัวอยู่ที่บ้านเลยอร่อยโอ้ยินดีเลยครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงเพราะๆให้ทานข้าวให้อร่อยเลยทีเดียวนะครับคุณกุ๊กกิ๊กบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ค่ะ DJ ปอขอเพลง A Little Thing ของเป๊กผลิตโชคด้วยขอมาก็เปิดให้เลยละกันนะครับผมเพิ่มเติมรายชื่อเพลงไหนบอกกันได้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะครับอโศกตอนนี้เหมือนจะมีน่าจะมีเมฆมากแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีฝนหรือเปล่าคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็3ชั่วโมงต่อจากนี้เราฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับผมเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับผม

สียงร้องของเบลวริสรานะครับยังทำงานกับโปรดิวเซอร์คู่ใจแม้ย้ายบ้านใหม่มานั่นคือพิติกเพลย์กราวนั่นเองนะครับผมนี่คือซิงเกิลที่หลายๆคนรู้จักเธอด้วยเอาปากกามาวงนะครับก่อนหน้านี้มีอบนิธินะครับกับไม่อยากรักคนอื่นแล้วด้วยนะครับผู้ฟังครับก็ทยอยส่งกันอย่างต่อเนื่องเลยขอบคุณมากๆสำหรับข้อความไม่ว่าจะเป็นพูดคุยหรือว่าขอเพลงกันนะครับผมก็วันนี้เป็นวันศุกร์เนาะทุ่ม38 นาทีแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยู่บนรถนะครับกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งแต่ข้อความที่ส่งมาส่วนใหญ่นี่กำลังติดงานกันอยู่ซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะฮะไปไหนกันบ้างเล่าให้ฟังกันได้ก็ดีนะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินอ่านทุกๆข้อความรวมถึงรายชื่อเพลงด้วยเดี๋ยวทยอยเปิดให้ครับคุณผู้ฟังครับ

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
0: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อั๋นแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือการดูแล

0: เทโลเมียร์ค่ะ
1: พี่อันเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะพี่อันงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
1: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทธชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ
11: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆแป๊บเดียวนะครับผมพักฟังข่าวด้วยแล้วก็กลับมาลุยกันต่อชั่วโมงหน้านะโอ้ชั่วโมงแรกนี่ผ่านไปเร็วๆนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็หลากหลายข้อความส่งมามีหนึ่งข้อความบอกว่ากำลังปั่นหนังสือบทสุดท้ายแต่รู้สึกสมองมึนมากๆเลยค่ะขอเพลงที่โล่งๆสบายๆพรุ่งนี้มีสอนด้วยเลยอยากจะขอเพลงเป็นคำอธิษฐานที่ภูเก็ตขอให้รถไม่ติดนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเล่นเพลงนี้ให้เลยแล้วกันขอให้รถไม่ติดตามที่อยากจะเป็นเลยนะครับผมเจอกันชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆส่งบอกกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินอยู่กับผมปอนันทชัยที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับ

0: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
5: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เมื่อคนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไดโนฟีนอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูวศิษฐ์ออฟปองศักดิ์และซิกเก็ตเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ Green News
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: มาติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับถินสุทินาทองชื่นบริษัทประมูลคริสตี้ค่ะเขาเปิดข้อมูลการประมูลเพชรที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะปรากฏว่าเพชร Ocean Dream น้ำหนัก 5.5 กะรัตซึ่งถือเป็นเพชรสีน้ำเงินอมเขียวขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ถูกประมูลไปในราคา 13.6 ล้านฟรังก์สวิสนะคะหรือว่าประมาณ 17.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็สร้างสถิติใหม่ให้กับวงการประมูลเพชรหายากโดยเพชรเม็ดนี้นะคะถูกค้นพบจากเหมืองในอเมริกากลางช่วงทศวรรษปี1990และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเพชรที่หายากที่สุด8เม็ดของโลกเพชรเม็ดนี้เนี่ยเคยถูกนำประมูลมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งในปี2014ด้วยมูลค่า 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็มีนักสะสมชาวเอเชียรายหนึ่งคว้าไปก่อนที่จะกลับเข้าสู่ตลาดประมูลอีกครั้งในปีนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
4: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับ

มงที่2ครับผมฟังเพลงเพราะๆได้กันต่อนะครับผมปอครับแทนสลับกับพี่เฟียส1วันนะครับจนถึง4ทุ่มสำหรับค่ำคืนนี้มีคือคนที่คิดถึงจากเบนชลาทิศนะครับมีนินจาจากวงเมอร์นะครับมีแค่ได้คิดถึงยารินดาแล้วก็กระต่ายบนดวงจันทร์โทนี่หลิวแล้วก็โรสซิรินทิพย์ที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังด้วยนะครับผมเพิ่มเติมรายชื่อเพลงในชั่วโมงนี้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเหมือนเดิมเลยครับคุณฟังครับผมหลากหลายเพลงที่ถูกขอมามียังโอมกับใจฉันตามเธอไปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังด้วยคุณผู้ฟังครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ทยอยเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมเอทามฟังฟินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะมีคนบอกว่าขอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะของเวอร์ชันพี่ก้องก็ได้ค่ะไม่ได้กลัวฝนนะคะแต่ว่ากรมอุตุเนี่ยบอกว่าฝนจะถล่มแล้วค่ะพี่ปอ

พิกซี่นี่คือชอบไปหมดนะครับแล้วก็วัดประหลาดจากโฟอีฟด้วยคุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันสักหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาขอนั่นแหละผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินแล้วก็มีคนรายงานด้วยนะครับพี่ปอตอนนี้มีบุรีฝนตกแล้วค่ะถ้ามีบริเวณไหนฝนตกอีกก็ส่งมาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เตือนคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่ในค่ำคืนวันศุกร์วันนี้ด้วยสิงกันจาโตศักดิ์สิทธิ์กับเพลงที่มีชื่อว่ามั้งนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆฟังไปด้วยกันต่อกับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆครับ

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today 1 Bangkok Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
8: Inspireจากดังพันกร
9: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกมาแล้วว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโตอินสปิเรชันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันลอบบูเลสปอนทีจี
11: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อค่ะกับตินสุที่นาทองชื่นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็เปิดข้อมูลนะคะพบการแพร่เชื้อของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 จากแมวบ้านสู่มนุษย์แต่ว่าความเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำค่ะโดยข้อมูลนี้นะคะส่วนหนึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์คนที่สัมผัสกับแมวเลี้ยงที่ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 จำนวน139คนซึ่งก็มีทั้งเจ้าของแมวแล้วก็สัตวแพทย์ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้รับการร้องขอให้เข้ารับการตรวจร่างกายก็ปรากฏว่ามีสัตวแพทย์คนหนึ่งไม่ปรากฏอาการใดๆมีผลตรวจเป็นบวกและมี30คนที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ค่ะส่วนการตรวจสุขภาพแมวที่ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 จะทำขึ้นในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี67นะคะจนถึงเดือนมกราคมปี68เพราะว่ามีแมว19ตัวติดเชื้อจากการกินอาหารดิบหรืออาหารสัตว์เลี้ยงดิบซึ่งซื้อได้จากแหล่งค้าอาหารสัตว์ทั่วไปก็ทำให้ต้องมีการออกคำเตือนให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเลี่ยงการให้อาหารแมวด้วยน้ำนมดิบหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ดิบแล้วก็ยังเตือนสัตวแพทย์ให้ทำตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
10: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจี

ี่แอมสวรักษ์นะครับผมนี่คือครึ่งหนึ่งของชีวิตมีพาราด็อกซ์คิดถึงไม่ไหวแล้วก็หนึ่งคนตรงนี้ซิงเกิลล่าสุดจากเพอร์พีชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับผมแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะขยับจังหวะกันขึ้นมาคึกคักอีกสักหน่อยครับคุณผู้ฟังครับผมเริ่มด้วยเพลงนี้จากทาทายังกับรบกวนมารักกัน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: บรรยากาศนะครับคัฟเวอร์ในไลฟ์แคสบี้กาล่าของเราเนี่ยก็ออนแอร์ให้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคิดถึงก็ย้อนมาดูกันได้หลายๆรอบเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับอยู่ใน YouTube เสิร์ชได้เลยคัฟเวอร์ในไลฟ์ของเรานั่นเองวันนี้หนึ่งบรรยากาศที่เลือกมาก็คึกคักเหมือนกันนะครับเพอร์เซสกับวิสกับทิกเกอร์น่ารักน้อยลงหน่อย

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: เรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เพลงใหม่นะครับจากวง Slap Kiss นะครับอีกหนึ่งวงที่มากความสามารถจริงๆนะครับแล้วก็อายุน้อยๆอยู่ด้วยนะครับผมเป็นซิงเกิลที่มีชื่อว่าไม่มีที่ยืนนะฮะความจริงของความสัมพันธ์ที่หลายคนกำลังเผชิญและอาจจะเป็นเพลงที่คุณฟังซ้ำในวันที่ต้องยอมรับว่าเราไม่เคยเป็นคนที่เขาเลือกนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ที่เจ็บลึกและจริงที่สุดจาก Slap Kiss นั่นเองลองฟังดูไม่มีที่ยืนฮะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

แฟนฉันจะ AB Normal แล้วก็มีแฟนฉันจะ Serious Bacon ด้วยคุณผู้ฟังครับผมวันนี้ถึงเวลาที่ต้องบ๊ายบายกันแล้วนะครับเดี๋ยว 4:00 นนะครับอยู่ต่อกับ Club Friday ของเรานั่นเองวันนี้เป็นพี่อ้อยกับพี่เฟียสนะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องตั้งแต่ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับเรื่องราวของความรักนะครับผมใครที่มีปัญหาก็ลองฟังดูได้นะครับสำหรับช่วงเวลาแบบนี้ทิ้งท้ายเพลงสนุกๆไว้ด้วยคุณผู้ฟังครับผมวันจันทร์เจอกันใหม่4:00 นเวลาเดิมของเรานะครับมีความสุขมากๆพักผ่อนให้เต็มที่สุขเสาร์อาทิตย์และเดี๋ยววันจันทร์ลุยงานกันต่อวันนี้ปอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: ื่อคอนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไดโนฟินอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้พัวสิออฟปองสักและซิเคตเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์
1: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่น Unitree Robotics ค่ะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ระดับแนวหน้าของจีนเขาเปิดตัว GD01 หุ่นยนต์ภาคพื้นดินที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สามารถควบคุมได้โดยมนุษย์ที่เข้าไปนั่งอยู่ข้างในโดยหุ่นยนต์ยักษ์ตัวนี้นะคะมีความสูงประมาณ 2.7 เมตรมีน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมสามารถเปลี่ยนโหมดจาก2ขาเป็น4ขาได้อย่างรวดเร็วแค่กดปุ่มครั้งเดียวเท่านั้นเองโดย Unitree วางตำแหน่งให้เป็นหุ่นยนต์รบแบบมีคนขับเครื่องแรกของโลกนะคะที่พร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมากโดยราคาเริ่มต้นที่เปิดมาก็เรียกเสียงฮือฮาพอสมควรนะคะว่าสูงเกินไปคืออยู่ที่ 3.9 ล้านหยวนแต่บริษัทผู้ผลิตเขาบอกว่ากำลังพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนเพื่อจะได้ปรับราคาลงมาให้ได้มากที่สุดอีกมุมนึงก็มีกลุ่มคนที่กังวลในเรื่องการใช้งานจริงอย่างเช่นความยากลำบากในการเข้าออกจากห้องคนขับรวมถึงระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ที่อาจจะเป็นข้อจำกัดที่สำคัญด้วยค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าติดตามได้กันต่อกลับมาส่งข่าวกันต่อนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
2: รู้สึกดีดีท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
3: Red Flag สัญญาณอันตราย
4: เอาละได้เวลาของเราค่ะกลับ Friday นะคะวันนี้ชื่อตอนคือสัญญาณอันตรายชวนน้องเฟียสอยู่กันยาวๆซะหน่อยเนาะเฟียสเนาะ
5: ครับ
4: ค่ะเพราะวันนี้พี่ชอตไปรันทรูคอนเสิร์ตดา
5: ครับก็เบรกช่วงนึงเพราะวันนี้เฟียสจัดถึงทุ่มนึงใช่ไหมแล้วก็สลับกับปอ
4: เอาเหรอ
5: ใช่แล้วเดี๋ยวเฟียสก็จะไปต่ออีกที
4: ได้จ้ะ
5: ก็คือมาต่อช่วงนี้นี่เอง
4: นะคะนะเราอยู่กันค่ะถึงเที่ยงคืนเลยนะคะสัญญาณอันตรายเราพูดถึงคำนี้กันอยู่บ่อยๆในสัญชาตญาณบางอย่างมันจะเริ่มรู้ตัวแหละว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกๆแต่อย่างที่เราฟัง
5: ค
4: ลับ Friday ในแต่ละสุกแต่ละสุกนะบางทีเอ๊ะแล้วเดินต
5: ่อ
4: เอ๊ะไม่หรอกมั้งเดินต
5: ่
4: อแล้วหลังจากนั้นพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็เลยไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเพราะเขาส่งสัญญาณนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะใครก็ตามที่อยู่ใน Red Flag หรือแม้แต่หนูเคยแล้วค่ะเคยมองข้ามสัญญาณอันตรายไปแล้วค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือแม้แต่บางคนที่รู้สึกว่ากำลังอยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจว่าสัญญาณมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเราควรเดินต่อหรือพอแค่นี้แชร์กันได้หมดเลยนะนะคะ026658377-80นะคะหรือถ้าอยากให้โทรกลับเนี่ยเข้าไปฝากเบอร์เอาไว้ใน Club Friday Fanpage ก็สามารถที่จะส่งเบอร์โทรกลับได้เล่าเรื่องสั้นๆแล้วเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขออย่างเดียวคือไปฝากเบอร์เอาไว้ในอินบ็อกซ์นะไม่อยากให้ฝากเบอร์เอาไว้หน้าเพจมันอันตรายอยู่พอสมควรนะคะและก่อนที่เราจะรับสายกันค่ะพรุ่งนี้ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังค่ะ10โมงเช้าแขกรับเชิญโรสลินทิพย
5: ์อู้โรส
4: โรสลินทิพย์ค่ะต้องถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่โอ้โหเป็นน้องสนิทของ Green Wave มากๆนะคะขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ตามหรือแม้แต่ charity ใดๆก็ตามโรสจะมาเสมอ ครั้งนี้พิเศษหน่อยมากับคนที่เป็นหัวใจของเธอค่ะ
5: ค
4: นะคะมาทั้งคู่เลยโรสเปิดหมดใจทั้งวันที่บ้านไม่ยอมรับในความเป็นตัวตนของโรสจนกระทั่งเอาชนะการเอาชนะใจตัวเองการเอาชนะและเรียกร้องการยอมรับจากคนในบ้านก็ยากไม่ใช่น้อยจนกระทั่งถึงวันนี้อีกหนึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตและทำให้รู้ว่าเวลาที่เราเจอคนที่ใช่หลายๆเรื่องมันจะง่ายขึ้นมากนะคะติดตามได้พรุ่งนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเลยค่ะที่ช่องวัน
5: ครับเฟย์ได้มีโอกาสเจอแฟนโรส 2-3 รอบแล้ว
4: น่ารัก
5: เขาดูเป็นคู่คิดคู่ชีวิตที่แบบเหมาะกันจังเลยซัพพอร์ตกันจังเลยอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: แล้วดูเป็นคนคือจริงๆอ่ะเขาจะดูเป็นคนที่แข็งๆนิดๆในวันที่โรสเข้าสู่โหมดงองแงงนึกถึงโหมดงองแงงแล้วไม่อยากทำอะไรเลยทุกคนมีโหมดนั้นค่ะแล้วเวลาที่โหมดนั้นมาเจอคนที่ซัพพอร์ตได้พอดีเนี่ยโอ้โหเป็นความรักที่ลงตัวมากนะคะนะจะได้รู้ค่ะว่าเพลงมากกว่ารักตอนเนี้ยโรสร้องให้ใครเออนะติดตามได้พรุ่งนี้ตอน10โมงนะคะมาคุยกับวันนี้กันดีกว่านะใครอยากดูไลฟ์นะคะ ชมกันสดๆได้เลยค่ะใน Green Wave 1065 Club Friday Fanpage YouTube ของ A-Time นะคะ TikTok @greenwave 1065และแน่นอนการฟังผ่านแอป A-Time ฟังฟินที่เราฟังกันมา24ชั่วโมงนี่แหละค่ะจะเป็นช่วงไหนก็ตามทีมารับสายแรกของวันนี้กันอยากรู้เหมือนกันว่า Red Fact ของคุณคืออะไรอะ
5: ครับสายนี้เลยสวัสดีคุณไม้ใช่ไหมเอ่ย
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณไม
4: ้สวัสดีค่ะไม้
6: พ
4: ี
6: ่เสครับ
5: สวัสดีครับ
4: นี่ตอนแรกน้องก็ส่งมาว่าชื่อไม้พี่นึกว่าผู้หญิงเอาจริงนะแต่จริงมันก็เป็นชื่อกลางๆชื่อนึงเนาะนะจะใครชื่อนี้ก็ได้ไม้เจออะไรมาคะไหนเล่าซิ
6: ครับผมอยากจะมีเรื่องที่อยากจะปรึกษาพี่ทั้งสองหน่อยนะครับ
4: ได้เลยค่ะ
6: ผมจะเกิดเรื่องก่อนครับว่าในอดีตนะครับผมเป็นผู้ชายที่มีแฟนมาแล้วกี่คนแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ดีเลยไม่ควรที่แบบใช้คำว่าแฟนเลยเจ้าชู้ทำตัวอิเล็กเคค่ะมาแล้วพอในช่วงระยะเวลานึงความรักเหล่านี้ครับมันได้สอนบทเรียนผ
5: ม
6: และอย่างคือหนึ่งเวลามันสอนให้เราโตขึ้นนะครับ
4: เป็นไปได
6: ้แล้วก็คือพอผมได้เลิกกับแฟนคนล่าสุดไปครับแล้วผมก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งในแอปหาคู่แอปหนึ่งครับ
4: ค่ะ
6: ซึ่งเราก็ได้นัดเจอกันคุยกันแล้วสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ด้วยกันครับพี
4: ่ค่ะ
5: ครับ
6: แล้วก็แบบก็อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งครับ
5: ครับคือเจอกันนานไหมคะก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน
6: ก็ไม่นานครับพี่ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงเดือนครับ
5: อ๋อโอเคเจอกันแบบคุยกันแป๊บนึงแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันเนาะ
6: ใช่ใช่ใช่ครับ
4: ค่ะมายพี่อ้อยถามนิดนึงในวันที่น้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นคนอิเล็กเคขะมากๆเจ้าชู้สารพัดอย่างในตอนนั้นน่ะเป็นเพราะว่าเรายังไม่จริงจังกับคนที่เราเลือกเป็นแฟนป่ะคะ
6: คืออาจจะใช่ด้วยครับ
4: คือพี่อยากเรียนรู้เฉยๆเพราะว่าแสดงว่ามายเองก็รู้ตัวมาตลอดว่าอ๋อไม่จริงจังก็เลยคบคนนี้แล้วก็ซ้อนกับคนนั้นประมาณนี้ป่ะคะ
6: ประมาณนั้นครับ
5: ครับ
4: แล้วตอนที่มาเจอคนนี้ในแอปน่ะตอนนั้นความตั้งใจของเราคืออะไรคะเราจะไม่มีความสัมพันธ์แบบที่ผ่านมาแล้วเราจะเริ่มจริงจังแล้วอะไรอย่างนี้เหรอ
6: ใช่ครับผมคิดไว้ว่าผมอยากจะเริ่มจริงจังกับใครสักคนหนึ่งอยากจะรักคือเรียกว่าความรักจริงๆนะครับ
5: คร
6: ับเราก็เสียใจมามากพอแล้วครับพี่
5: ครับแล้วพอเจอคนนี้แล้วรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เราสามารถจริงจังด้วยได้
6: ใช่ใช่ครับคือเขาเป็นผู้หญิงที่โอเคในระดับหนึ่ง
5: ครับ
6: และแล้วก็มันมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอะครับเราคือเราแบบแป๊บนึงนะครับพี
4: ่ได้เลยค่ะได้เลยค่อยๆเล่าได้พี่อยากรู้จังเลยในการคบหากันประมาณ1เดือนอะคือการคุยกันถูกไหมคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกัน
6: ครับ
4: ในตอนนั้นไมค์รู้สึกไหมว่ามันเร็วไป
6: รู้สึกครับว่ามันเร็วไปครับ
4: แต่ก็อ่ะเมื่อความรู้สึกของเราก็รู้สึกเรียกร้องอ่ะความรู้สึกอีกฝ่ายนึงก็คงจะคิดคล้ายๆกับมายนี่แหละว่าเขาก็อยากจริงจังเหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาอยู่ด้วยกัน
6: ใช่ครับ
4: อาการเปลี่ยนแปลงที่มายบอกคืออะไรอะคะ
6: คือมีอยู่วันนึงครับซึ่งปกติไม่ได้ปกติครับเขากลับบ้านดึกทุกวันเลยครับ
4: ค่ะ
6: เขากลับบ้านดึกทุกวันแล้วซึ่งผมมาเป็นคนที่ชอบถามว่าอยู่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็บอกว่าพี่จะเขาจะพี่เขาชอบถามว่าพี่จะจุกจิกกับ
4: หนูทำไม
6: ไปไหมแล้วก็แบบมันมีผมตื่นเต้น
4: ไม่เป็นไรพี่ถามไปได้เรื่อยๆมาไม่ต้องห่วง
5: เหมือนเรานั่งคุยกันเฉยๆได้มั้ยเน
4: าะค่ะ
5: นะครับ
4: พอเราถามเยอะๆเขากลับรู้สึกว่าเอ้ยพี่จะจุกจิกกับหนูไปไหนเนี่ย
6: ใช่ครับ
5: เขาใช้คำพูดประมาณไหนครับให้ความรู้สึกที่บอกว่าเราน่ารำคาญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไง
6: เราพี่จะเป็นเจ้าของชีวิตหนูเลยใช่ไห
5: ม
6: ทำไมต้องโทรตามหนูก็บอกแล้วไงว่าหนูอยู่ตรงนี
5: ้
6: แต่ซึ่งจริงๆแล้วพอผมมารู้ที่หลังคือมันไม่ใช่ครับจากรูปที่เขาส่งมาคือเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริง
5: ๆ
6: แล้วพอผมพยายามซักถามเขาเรื่อยๆครับจนเขาก็บอกแล้วว่าคือเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่กับคนที่ทำงานเขา
5: ครับ
6: เขาบอกว่าผมไม่ใช่เซฟโซนของเขามันแล้วคำถามของผมคือแ แล้วที่ผ่านมามันคืออะไรครับ
5: ครับ
6: ผมตั้งใจจะเป็นแฟนที่ดีให้ได้สักคนหนึ่ง
4: ค่ะ
6: คือมันกลับมา
4: เป็นแบบนี้
6: ผลออกมาเป็นแบบนี้ครับ
5: ครับนี่คือพอเขาความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นหลังจากที่ยายเข้ามาอยู่ด้วยกันนานไหมครับ
6: ประมาณสี่เดือนครับ
5: ก็คือเขาประมาณเดือนที่สี่เดือนที่ห้าก็เริ่มเปลี่ยนไปเนาะ
6: ใช่ครับ
5: รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไป
4: ค่ะและที่สุดแล้วเราจับได้ไหมคะว่าความเปลี่ยนแปลงไปนั้นเกิดจาก
6: มันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากแบบคือเขาไม่ค่อยสนใจกันนะพี
4: ่เขามีคนอื่นไหมคะ
6: ใช่ครับคือเขามีคนที่ทำงานนะครับแต่เขาบอกเขาไม่ได้มีอะไรกัน
5: อ๋อตอนนี้ก็คือจับได้แล้วชัวร์ว่ามีหลักฐานว่าก็คือเขาคุยกับคนที่ทำงาน
6: เขายอมรับมาเลยครับ
4: ค่ะค่ะแล้วไงคะมายคิดว่ามันเป็นเรื่องกรรมเก่าที่มายเคยทำกับคนอื่นไว้อย่างงี้เหรอ
6: ใช่ครับมันเป็นกรรมเก่าหรือครับหรือเปล่าครับแล้วเราแบบควรที่จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไปอีกหรือเปล่าเราตั้งใจที่ว่าเราตั้งใจเป็นแฟนที่ดีให้ได้สักครั้งนึงครับว่าเราโดนแบบเนี้ยครับพี่มันไม่ยุติธรรมเลย
5: ครับ
4: ถ้าในมุมพี่นะคะพี่ว่าจะกรรมเก่าหรือกรรมไม่เก่าก็ตามทีมายอาจจะสรุปรวมอะไรต่อมีอะไรง่ายไปหน่อยเช่นโอ๊ยแต่ก่อนเจ้าชู้มาตั้งเยอะแยะเนี่ยพี่ดูดิพอผมจะตั้งใจจริงจังอ่ะกลับโดนอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะคนที่น้องตั้งใจจะจริงจังอ่ะรู้จักเขาอยู่เดือนเดียวถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่รู้หรอกค่ะว่ากรรมเก่าหรือกรรมใหม่แต่เพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าเราคิดจะจริงจังกับใครสักคนนึงถ้าพูดตรงๆนะแล้วน้องดันเลือกคนผ่านแอปไม่ได้บอกว่าคนผ่านแอปจะมีแต่คนไม่จริงใจแต่มันต้องใช้เวลาในการดูกันนานเหมือนพอสมควรนะว่าเราควรจริงจังกับคนคนนี้ขนาดไหนอะแต่ทุกอย่างน้องดูสิน้องรวบรัดไปหมดนะคะเดือนนึงคบกันไปอยู่ด้วยกันเลย4เดือนปั๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ไอ้4เดือนปั๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงอะแปลว่า1เขาเองก็แค่ดูๆกับไมค์ก็แค่ดูๆกับเขาแล้วพอดูเสร็จปั๊บเอาไม่ใช่นีนาเอ้าเขาไปคุยกับคนในที่ทำงานอาแสดงว่าเขาก็ยังไม่ได้จริงจังกับเราเท่าไหร่งั้นก็แยกย้ายแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แบบใช้เวลานานขึ้นจริงๆพี่ว่าบทสรุปของความสัมพันธ์ของไมค์มีแค่นี้แต่พอไมค์ไปซับซ้อนกับมันเช่นอ๋อถ้าเจ้าชู้แล้วพอจะกลายเป็นคนดีปั๊บดันเจอแบบนี้งั้นกลับไปเจ้าชู้อีกดีกว่าไมค์คิดว่าผลมันจะต่างจากเดิมขนาดไหนเชียวหรอมันไม่ได้แปลว่าใดๆก็ตามพี่ดูสิตั้งใจจะเป็นคนดีสักครั้งแล้วเจอแบบนี้มันไม่เกี่ยวค่ะพี่อยากให้น้องเป็นคนตั้งใจจะเป็นคนรักที่ดีทุกครั้งแล้วค่อยมาเจอกับคนที่รักและคู่ควรกับหัวใจดีๆของน้องแล้วก็จะได้จริงจังกันต่อไปบางทีมันคือแค่นี้เองนะคะ
6: คร
4: ับ อย่าไปประชดอะไรก็ตามที่ไม่รู้ประชดใครอ่ะ
5: ฮะครับพอเฟคคิดว่าคือที่มายตั้งใจดีไว้ว่าจะเป็นคนรักที่ดีก็ดีแล้วฮะครับเราตั้งใจที่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ลองคบกับคนนี้ดูแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตอบสนองมาในทางที่เราที่ไปในทิศทางเดียวกับเราเข้ากับเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แค่ยุติความสัมพันธ์เท่านั้นเอง
4: มัน
5: ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วสมมุติว่าเวลาที่เราเจอใครสักคนนึงเราจะไปตั้งธงว่าฉันจะเธอจะต้องเป็นภรรยาฉันในอนาคตเราจะต้องสร้างครอบครัวด้วยกันโดยที่เรายังไม่รู้จักกันเลยบางทีก็เป็นการตั้งธงที่บีบบังคับโจทย์ตัวเองมากเกินไปอยู่เหมือนกันนะเรายังไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำอ่
4: ะ
5: เราจะไปตั้งธงขนาดนั้นได้ยังไงแต่ว่าโจทย์ที่เราตั้งไว้ฉันจะเป็นคนรักที่ดีโอเคแล้วเฟลคิดว่าเป็นจุดที่โอเคเพราะฉันถ้าจะบอกว่ามานั่งตีความว่ามันไม่ยุติธรรมเลยมันไม่ยุติธรรมคือเราดีกับเขาหรือว่าเราตั้งใจจะปั้นชีวิตคู่ให้ดีแต่ว่าเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกันเนี่ยมันก็บังคับเขาไม่ได้จะบอกว่าไม่ยุติธรรมก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคบไปคบมารู้สึกไม่ใช่ก็เลยไม่ได้อยากรักเราหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติต่อเราดีต่ออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องนึงเรื่องความยุติธรรมส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องกรรมเก่าแปลว่าไม่ได้เกี่ยวกันกรรมเก่าก็คือการที่เราเป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้ตั้งใจที่จะประคองความสัมพันธ์จริงๆผลกรรมก็คือความสัมพันธ์นั้นไม่เวิร์กไง
4: อย่างที่ผ่านมาอย่างที่น้องเจอ
5: มันก็จะตกไปอย่างนั้นเพราะว่าเป็นผลการกระทำของเราก็จะคนละเรื่องกันนะครับ
4: มาอย่าเพิ่งตั้งใจว่าอยากมีความรักอยากเป็นคนรักที่ดีสักครั้งพี่ถึงได้บอกว่าทุกครั้งตั้งแต่นี้ไปต้นไปมาจะตั้งใจเป็นคนรักที่ดีและถ้าเกิดคนคนหนึ่งไม่ได้คู่ควรกับความรักดีๆก็แยกย้ายน้องอย่าเอาทุกอย่างมาสรุปแล้วคิดว่ามันเป็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบนี้ไงล่ะมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเลยค่ะมันเป็นคนละเรื่องกันไปหมด
5: ครับ
4: นะคะและต่อให้โลกจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมไม่รู้นะเป็นพี่จะคิดไปเลยว่าไม่มีอะไรยุติธรรมหรอกมันแล้วแต่ว่ามองจากมุมใครใช่ไหมคะบางคนมีความรักครั้งเดียวเป็นความรักที่ดีไปเลยก็มีนะบางคนผิดหวังซ้ำๆซักๆ 6-7 ครั้งยังไม่ได้ความรักที่ดีสักครั้งก็มีอาจจะเป็นได้ว่าก็ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่และรักกันอย่างพอดีก็เป็นได
5: ้ครับ
4: เนาะ
5: ใช่เพราะความรักมันเคลื่อนตัวถึงแม้ว่าเราตั้งใจดีแค่ไหนนะแล้วก็ไปเจอโจทย์ที่มันพอดีกันเดินไปด้วยกันสักพักนึงครับมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดของเราโจทย์จากตัวเราโจทย์จากบ้านเราครอบครัวเราโจทย์จากบ้านเขาครอบครัวเขาสถานการณ์แบบสังคมเศรษฐกิจนู่นเนี่ยมันมีส่วนในการเขย่าความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าเราถ้าเราทุ่มเต็มที่ 100% มันไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์จะออกมาเวิร์ก 100% ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่คืออาจจะชัวร์ในวันนี้ชัวร์นาทีนี้ก็รู้ได้แค่นี้แหละแต่ในอนาคตก็ไม่รู้ไงครับว่ามันจะเป็นยังไง
4: เนาะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกหลายๆคนตอนรักมากผ่านไป15ปีอยู่ๆปีที่16เขาบอกกับเราว่าหมดรัก
5: ม
4: ันยังเกิดขึ้นได้เลยไหม
6: คร
4: ับ ใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นอันนึงพี่เห็นด้วยถ้าน้องจะตั้งใจมีความรักและเป็นคนรักที่ดีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญความรักครั้งที่ผ่านมาทำให้เราเริ่มเข็ดหลาบอ่ะใช้เวลาในการโสดให้นานหน่อยแล้วกว่าที่จะมีแฟนอีกสักครั้งก็ลองดูใจให้นานอีกสักนิดนึงเพราะเราได้บทเรียนมาแล้วนะว่าการดูใจกันแป๊บอยู่ด้วยกันเลยโอ้โหมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เรายังไม่ได้รู้จักกันดีอ่ะและก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นแค่ว่าตอนเริ่มต้นเรายังเริ่มต้นไม่เท่ากันเลยด้วยซ้ำ
6: คร
4: ับ
5: ครับเราก็พูดง่ายๆไปว่าเราไปเจอคนที่ยังไม่พอดีกับเราเนี่ยแหละ
4: ใช่
5: เนาะทำไม
4: นะคะหวังว่ารักครั้งต่อๆไปจะไม่ทำให้น้องร้องไห้เหมือนตอนนี
5: ้นะครับ
6: ขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณนะครับ
4: ค่ะ
5: ขอบคุณนะครับรักตัวเองเยอะๆครับคุณไมค์ครับกอดๆนะครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแต่พี่เข้าใจนะบางคนจะมีบทสรุปบางอย่างอย่างเช่นบางคนนะคะผิดหวังความรักแบบ 4-5 ครั้งแล้วก็พูดเลยว่าพี่หนูว่าอาพับจะตายหนูไม่มีทางมีความรักที่ดีเดี๋ยวก่อนใจเย็นสิ่งหนึ่งที่น้องลืมมองคือน้องผิดหวังความรักมาตั้งกี่ครั้งน้องก็รอดมาได้ทุกครั้งนะ
5: ครับ
4: พอมันคิดแบบนี้ปั๊บนึงอะครั้งต่อไปก็แค่อ่ะเราตำราเยอะหน่อยโ
5: อ
4: ้ต้อง 6-7 ครั้งแล้วอะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปก็ดูให้ดีขึ้นหรือถ้าบังเอิญจะผิดหวังอีกละเราก็แค่ล้มแล้วลุกให้ได้คล้ายๆเดิมเออมันก็ทำได้นะทุกคนเรียนรู้กันได
5: ้ครับ
4: นะคะอ่ะใส่นี
5: ้ใส่นี้คุณเอ
4: นะจ๊ะแป๊บนึง
5: มีใส่เยอะมีใส่เยอะ
4: ใส่เยอะ
5: ครับ
4: ใส่นี้ค่ะ
5: ครับสวัสดีคุณเอด้วยจ้ะ
4: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับอยู่กับพี่อ้อยกับเฟียสนะครับ
4: ค่ะมาจ้ะวันนี้เลดแฟกค่ะสัญญาณอันตรายเป็นชื่อตอนของคลับไฟเดย์นะคะเอมีอะไรมาเล่าให้ฟังเอ่ย
7: ค่ะก็เอก็คบกับสามีนะคะมาประมาณ3ปี
5: คร
7: ับ แล้วก็แต่ว่าไม่ได้แต่งงานนะคะแค่จดทะเบียนสมรสกัน
5: ครับ
4: ค่ะ
7: ค่ะก็พอมาเข้าปีที่3ก็คือมีน้องค่ะ
4: ค่ะ
7: ก็เริ่มตั้งครรภ์แรกๆประมาณเดือนแรกก็ปกติดีไม่มีอะไรแต่ตัวเอเนี่ยก็คือมีประวัติรักษาโรคซึมเศร้ามา10ปีซึ่งสามีทราบและรู้ดีแล้วเขาก็เคยพูดว่าเขาสามารถแฮนเดิลได
4: ้
7: เขารู้ว่าคนเป็นโรคนี้ต้องปฏิบัติยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเราท้องเขาก็รู้ว่าเขาก็บอกเราว่าเขารู้ต้องปฏิบัติตัวยังไงคนท้องเขาจะเซนซิทีฟเขาจะอะไรประมาณเนี้ยเขาเหมือนพูดให้เราเหมือนโอเคสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอ1เดือนผ่านไปปุ๊บพอเราร้องไห้หรือเราอะไรเขากลายเป็นเหมือนโมโหเราว่าร้องไห้ทำไมร้องไห้อีกแล้วร้องไห้เรื่องอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยจนเราแบบโมโหพอเราโมโหมันก็กลายเป็นเหมือนทะเลาะกันแล้วเขาก็ตวาดเราซึ่งเขาไม่เคยตวาดเรามาก่อน
5: ครับ
4: ค่ะ
7: ใช่
4: น้องเอจ๋าพี่อ้อยถามนิดนึงค่ะไอ้ภาวะซึมเศร้าที่เกิดมาก่อนหน้าที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยมันมีสาเหตุไหมคะเรารู้สาเหตุของมันไหม
7: รู้ค่ะแต
4: ่
7: ว่าก็ค่อนข้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูในวัยเด็ก
4: อ๋อค่ะมันก็เลยเป็นแผลอยู
7: ่ใช่ใช
4: ่ค่ะซึ่งตอนนั้นที่เราคบหากันเขาก็ดูแลเราดีมาโดยตลอด
7: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
7: ก็แบบค่ะ
4: ปากค่ะพี่ก็จะถามว่าเขารู้ไหมคะว่าบางทีคนที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลายหรือคุณแม่ในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่มีคนที่เป็นคุณแม่แล้วซึมเศร้าหลังคลอดก็เยอะ
8: เขารู้ค่ะ
4: อ๋อรู้หมดเลย
8: ใช่เขารู้หมดเลย
4: ก็อาจจะร้องไห้ง่ายผิดปกติอะไรนิดนึงก็จะแบบเป็นผลต่อใจ
8: ใช่จนมีครั้งหนึ่งที่เราร้องไห้แล้วเขาถามเราว่าร้องอะไรอีกอะไรเงี้ยจนเราต้องแบบโมโหจนเราบอกว่าตรูท้องไงอะไรอย่างเงี้ย
5: ค
8: ่
5: ะ
8: ใช่แล้วก็คือเราเข้าใจนะคะว่าตอนแรกเขาก็ชิวๆของเขาหาเงินอะไรไปเขาเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะแต่พอเราท้องปุ๊บเราก็พยายามคิดปรับความคิดตัวเองว่าเขาคงทำงานหนักอ่ะเขาต้องทำงานหนักเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เราสองคนละ
5: มัน
8: มีลูกด้วยอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเขาก็ต้องทำงานหนักอะไรเงี้ยเขาเลยมีอาการคงเครียดมั้งเราเลยคิดในแง่นี้ไปก่
5: อ
8: นซึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆซึ่งรวมแล้วตอนท้องคือหนีออกจากบ้านประมาณ3ครั้ง
5: คร
8: ับค่ะก็บางทีก็ตามบางทีก็ไม่ตามบางทีก็ตามแบบพูดจาเหมือนกับว่าจะให้เรายกขึ้นหิ้งเลยไหมล่ะ
4: โอ้
8: ไม่ต้อง
4: อย่าประชดสิ
8: ไม่เขาพูด
4: ใช่ๆเข้าใจนั่นแหละสิพี่ถึงบอกอย่าประชดสิเพราะยิ่งประชดอะหนูยิ่งรู้สึกแย่
8: ใช่แต่เขาพูดกับหนูหนูอย่างเงี้ยว่าจะให้เอาเอขึ้นบนหิ้งเลยไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
8: เราก็ฟังแล้วเราก็เฮ้ออะไรแบบทำไมต้องพูดอย่างงี้เรายิ่งเสียใจร้องไห้หนักมากแต่ก็มันก็ผ่านไปจนมาพีคตอนท้อง7เดือนไม่สบายหนักค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลก็เราหายใจลำบากก็ต้องใส่สายออกซิเจนที่ช่วยหายใจค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะมันเจ็บมันปวดแล้วก็ตอนที่เขามาดูแลเราเราพยายามที่จะแบบแบบพี่ช่วยให้ยุงหนูลุกขึ้นมาหน่อยได้ไหมหนูปวดมากเลยอะไรเงี้ยแต่เขาเข้ามาชาร์จเราแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเราพูดคงพูดไม่มีแรงมั้งค่ะพูดเบาเขาก็บอกว่าเอายังไงเนี่ยเราจะให้ช่วยยังไงเราจะให้พี่ช่วยยังไงอ่ะก็บอกมาสิอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเราก็เลยแบบไม่เป็นไรแล้วเราก็เลยแบบมันก็เลยสั่งลึกแบบค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอะค่ะจนคลอดน้องออกมาตอนคลอดก็คือเริ่มมีอาการเบบี้บลูก่อนมันก็เราคิดว่าคงรับได้ฮันเดิลได้แหละยังเลี้ยงลูกได้อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยซัพพอร์ตในการที่ว่าหาพี่เลี้ยงให้มีแม่บ้านช่วยทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราเรียกร้องการสกินชิปจากเขามาตลอด
5: ครับ
8: คือเขาไม่เคยบอกช่วงตั้งแต่ท้องนะคะนับตั้งแต่ท้องเขาไม่เคยบอกรักหนูเลยไม่เคยบอกคิดถึงหนูเลยแม้แต่ในไลน์แล้วเวลาหนูถามเขาว่ารักไหมเหมือนเราขอรีคอนเฟิร์มอะค่ะเขาจะไม่พูดว่ารักเออยู่แล้วหมายเขาจะพูดว่าก็รักสิถ้าไม่รักจะอยู่ด้วยทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เราไม่ได้คำตอบที่ชัดหรือ
5: คร
8: ับเราเอก็คิดวนว่าแบบคือโลกนี้มันคิดวนต้องแบบคงพบพี่ที่ทั้งสองคงเข้าใจ
5: คิดวนคิดซ้ำแล้วก็ย้ำอยู่กับที
8: ่ใช่มันก็เลยแบบมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีพอเราโดนเขาตำหนิว่าเราแบบทำอะไรไม่เรียบร้อยกับลูกเราก็แบบโดนอีกแล้วจนกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นวิตกกังวลนะคะ
4: ซึมเศร้านี้น้องรักษาอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
8: ใช่กินยาอยู
4: ่จ้ะ
8: ก็มีไปบำบัดด้วยบำบัดแล้วก็เจอคุณหมออะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วคือไม่ไหวแล้วคือหนูรู้สึกว่ามันเริ่มอ่ะน้อยใจก่อนแล้วมาเศร้าเสียใจแล้วมาเริ่มชาเริ่มน้ำเนสแบบไปเลยแล้วก็หลังๆกลายเป็นโกรธ aggressive อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะ handle ไม่ได้ละก็เลยชวนเขาไปทำบำบัด
7: ู่สมรส
5: ครับครับ
7: เราก็เอ๊ะเขาจะไปไหมวะอะไรเงี้ย
4: เขาไปไหม
7: แต่สุดท้ายเขาก็ไป
5: ครับ
7: ค่ะแล้วคุณนักจิตบำบัดเขาก็บอกมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเขายอมมาอะไรเงี้ยพอจะมาครั้งที่สองพอหลังจากนั้นก็เหมือนดีขึ้นนะคะเขาเหมือนพยายามปรับให้เรามากขึ้นมีการแบบบอกฝันดีตุ๊กแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจะไปบำบัดครั้งที่สองเหมือนกับว่าหมอก็มีการเกี่ยวกับว่าเลื่อนนัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าหรอเลื่อนหรอแล้วเขาคิดไปคือว่าทำให้มันจบๆไปแล้วกันเราฟังแล้วเราก็ฟังเรามันโกรธมากจนแบบโกรธจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก่อนหน้านี้ก็คือวิตกกังวลมากจนเป็นแพนิคอะ
5: ครับ
4: ค่ะค่ะ
7: ว่าเราแบบทำอะไรฉันจะทำอะไรผิดแล้วฉันจะโดนเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าฉันโดนตำหนิหรือว่านิดนึงถึงแม้ว่าเขาไม่คิดอะไรแต่ฉันไปไกลแล้วอะแบบคิดไปไกลแล้วอะค่ะ
4: เขาช่วยในการดูแลลูกยังไงบ้างคะ
7: คือตอนนี้มีพี่เลี้ยงค่ะมีพี่เลี้ยงดูตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันเราต้องกินตอนกลางคือเราต้องนอน
4: คือต่อให้มีพี่เลี้ยงพี่ก็รู้สึกว่าความเป็นพ่อความเป็นแม่ในบางส่วนอ่ะมันจะพอมองเห็นได้ว่าเขาดูเข้ามาใส่ใจจังเลยเขาดูรักลูกมากเขาดูแบบว่ากังวลมากๆลูกจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือต่อให้มีพี่เลี้ยงอ่ะพี่ก็ยังรู้สึกได้ว่าพ่อแม่หลายๆคนก็ยังแสดงออกซึ่งความรักให้เราได้เห็นชัดๆเลยว่าเขารักลูกมากอ่ะเขามีอาการนั้นไหมคะ
7: มีนะคะมีตอนที่เขาแบบว่างอยู่บ้านแล้วช่วงที่เขารับรู้แล้วว่าหนูพีคไม่ไหวแล้วก็คือเหมือนกับว่าคือหนูรู้แล้วว่าหนูจะอยู่ต่อไปคือหนูว่าเป็นถ้าตามที่คุณนักจิตบอกเนาะคือหนูเป็นคนที่แอนเชียสอะค่ะเป็นคน
5: บุ
7: คลิกแบบแอนเชียสที่ต้องการรีแอชชัวร์เกี่ยวกับการแสดงออกความรักการบอกรักการแสดงออกแต่ว่าคือการแสดงออกความรักของเขาคือการหาเงินเข้าบ้านทำยังไงก็ได้ให้มีเงินเยอะๆมีที่ดินมีบ้านมีทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่ามันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่เขาทำเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ความอะไรอ่ะสก
5: ิน
7: ชิปหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับจิตใจคิวใจเราได้เลยอย่างเงี้ย
4: คือภาษารักของคนสองคนไม่เท่ากันนะคะและไม่เหมือนกันมันก็เป็นไปได้คือบังเอิญว่าที่ฟังเอเล่าอะค่ะตอนนี้ในใจพี่คิดสองแบบใจนึงพี่เข้าใจเอหมดเลยว่าเอกำลังเปราะบางมากและด้วยคนที่มีภาวะซึมเศร้ามาสู่ภาวะแห่งการที่อ่ะถ้าเกิดเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาบ้านๆมากคือหนูเป็นคนคิดมากชัวร์แหละและหนูก็เป็นคนเปราะบางและหนูก็เป็นคนที่อยากได้รับการสกินชิปนะคะแต่อีกใจหนึ่งของพี่ก็คือมองในมุมเขาเองก็จะเป็นคนที่หนึ่งความเครียดของการหาเงินเข้าบ้านก็ส่วนหนึ่งและวันนี้อย่างที่หนูรู้อะค่ะว่าก็ไม่ใช่แค่สองคนเนอะมีเรื่องของลูกด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางส่วนหรือบางปฏิกิริยาบางอันที่มันอาจจะไม่ตรงใจหนูตลอดเวลาถ้าเกิดว่าหนูอย่างโทรเข้ามาในคลับ Friday พี่ก็จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเอรักษาตัวเอรักษาเต็มที่เลยแต่ในบางมุมก็อย่าถึงขั้นว่าก็หนูอยากให้เป็นแบบเนี้ยก็หนูอยากได้สกินชิปอะก็หนูอยากจะให้มันมีแบบนี้บ้างการที่หนูขอร้องขอหนูก็ไม่ได้ผิดเลยนะเพียงแต่แค่ในบางครั้งอาจจะต้องเผื่อใจขอ10ได้สัก7ก็จงแฮปปี้กับ7นั้นก่อนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันจ้ะเอเพราะอย่างนึงที่พี่ถามไงคะว่าเขาดูแลลูกไหมเขารักลูกไหมเอบอกว่าเขาดูรักลูกอันต่อมาการชวนเขาไปหานักจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดชีวิตคู่อ่ะเขาไปแปลว่าหนึ่งเขาก็อยากจะทำอะไรก็ตามในการช่วยกันแก้ปัญหานี้อยู่เพราะถ้าน้องเจออีกแบบหนึ่งอ่ะเขาจะไม่สนใจและมองด้วยเรื่องว่าเรื่องนี้ไร้สาระก็มีนะใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้กลางๆแล้วกันพี่เข้าใจความไม่สบายของสภาวะจิตใจของน้องอันนั้นก็รักษากันไปอันต่อมาก็คืออย่าถึงขั้นรู้สึกว่าเขาจะต้องได้ดั่งใจเราเสมอบางทีมันเป็นไปไม่ได้หรอกและการที่เขาเป็นไปไม่ได้ดั่งใจหนูก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเวลาที่หนูบอกว่ารักหรือเปล่ารักหรือเปล่าผู้หญิงทุกคนในโลกต่อให้เป็นจริงเพศไหนก็ตามทีอ่ะเราก็อยากเป็นที่รักของคนที่เรารักแหละถูกไหมล่ะคะ แต่การที่เขาอาจจะไม่ได้ตอบคำตอบบางอันที่มันไม่ตรงใจหนูแต่คำตอบของเขาคือเอ้ยถ้าไม่รักจะอยู่ตรงนี้หรือจะว่าไปก็เป็นคำว่ารักอีกแบบหนึ่งนะแค่มันไม่หวานเท่าที่หนูอยากได้ยินและอยากให้หนูมองตามนั้นด้วยว่าคนเราทิ้งกันง่ายจะตายค่ะเอถูกไหมแต่เขายังอยู่ตรงนี้เขามีสิ่งที่จะต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเขาอยู่กับภาวะความเปราะบางของผู้หญิงที่เขารักเขาต้องรับมือกับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างพี่อยากให้น้องมองมันผ่านไปบ้างในบางจุดเพื่ออะไรคะเพื่อทำให้สภาวะจิตใจของหนูดีขึ้นเพื่อจะได้แบบว่าโอบกอดใจตัวเองได้บ้างอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าพี่ดูสิแย่จังเลยอ่ะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะแล้วยังมาเจอผู้ชายที่ไม่รู้ไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของการสกินชิปอีกพี่เลยอยากให้มันช่วยทั้งสองค่ะหนูก็ต้องทำความเข้าใจแม้ว่าตอนนี้หนูต้องใช้ยาในการรักษาตัวด้วยก็ไปทั้งคู่ละกันทั้งวิธีคิดด้วยทั้งการรักษาทางแพทย์ด้วย
5: ครับ
8: คือจริงๆแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็ช่วงพีคๆอะค่ะก็ยังคิดไม่ได้เหมือนที่พี่อ้อยแนะนำ
4: ค่ะค่ะ
8: ก็เหมือนเมื่อ2วันที่แล้วก็เลยเหมือนเปิดอกคุยกัน
4: ค่ะค่ะ
8: ค่ะก็เราก็เหมือนกับว่าให้เขาบอกสิ่งที่เขาแบบ
4: ให้กับสิ่งเขารู้สึก
8: สามารถทำได้รู้สึกอะไรอยู่เพราะเรารู้ว่าการอยู่กับคนโรคซึมเศร้ามันเครียด
5: ครับ
8: แล้วหนูก็สงสารเขาหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้าขอรีคอนเฟิร์มว่าโอเคถ้ารักกันอยู่ก็เดี๋ยวหนูจะพยายามปรับปรุงตัวโดยการที่ว่าหนูกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือหนูออกจากบ้านบ้างไปทำกิจกรรมหรืออะไรที่หนูเคยชอบก็กลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยก
5: ็
8: คือครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าหัวข้อมันเป็นเรดแฟลกเนาะถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่สามารถทำแบบสามีหนูได้นะปัจจุบันนี้ที่เขาแบบไม่ปรับตัวอะไรเลยหรือไม่ไปบำบัดหรืออะไรอย่างที่พี่อ้อยบอกเนี่ยหนูก็ว่ามันก็น่าจะเป็นเรดแฟลกแต่ว่าพอณจุดนี้ที่เรามีการอัปเดตที่คุยกันเนาะ
4: ค่ะ
8: หนูคิดว่าหนูว่ามันน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วหนูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนบทเรียนให้เผื่อคู่อื่นที่แบบว่าเจอแบบหนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเรดแฟลกอย่างที่พี่อ้อยบอกก็ควรปฏิบัติยังไงต่อแต่ว่าถ้ามาในกรณีหนูว่ามันไม่ใช่แค่เขาต้องปรับตัวหนู
4: ต้องปรับตัว
8: เองด้วยดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อจะได้ดูแลลูกได้ด้วยอย่างเต็มที
4: ่ใช่ค่ะ
8: เพราะถ้าหนูไม่แข็งแรงหนูก็ดูแลลูกไม่ได้
5: ครับดีใจที่คุณเอกลับมาถึงบทสรุปนี้ได้ครับคุณเอเพราะจริงนี่คือทุกอย่างแหละที่เฟย์กำลังจะพูดเหมือนกัน
4: ค่ะ
5: ตอนนี้ยังกินยาอยู่ป่ะครับคุณเอครับ
8: ต้องกินอยู่ค่ะ
5: ครับคือจะบอกว่าทุกอย่างที่เราสะสมมาทางอารมณ์เนอะแล้วก็ความรู้สึกอ่ะมันจะเป็นคือถามว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงจากมุมมองตอนที่เราไม่สบายด้วยตอนที่เรามีสารเคมีในสมองมันไม่บาลานซ์ด้วยเพราะฉะนั้นสมมติเรื่องมา5เราจะรู้สึกหนักเป็น7เป็น10อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอตอนที่เรากินยาเพิ่มขึ้นปุ๊บเราจะเริ่มรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นสถานการณ์เหมือนเดิมแต่วิธีคิดเราอาจจะเปลี่ยนไปในบางมุมด้วยแล้วก็มีมุมที่มันกว้างขึ้นคิดเผื่อเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยตามทรงที่ให้มาเนี่ยเฟซว่าคุณสามีก็ให้ความร่วมมือพอสมควรแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอย่างที่พี่อ้อยบอกก็คือว่าภาษารักเราอาจจะไม่เหมือนกันจริงๆแล้วเฟย์รู้สึกว่าด้วยถ้าคุณเอถอยออกมาดูตัวเองเนาะคือถอยออกมาดูเรากับว่าคุณเอเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะคุณเอก็จะรู้สึกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เขาเติบโตมาแบบนี้นะเขามีเรื่องของในครอบครัวมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยขาดเรื่องของความรักของการคอนเฟิร์มอะไรนู่นนี่อ๋อเขาเป็นทรงอย่างนี้นะเราจะเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราจะเมตตาตัวเองมากขึ้นนะครับ
4: ค่ะ
5: เราพอเราเข้าใจเขาเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะเข้าใจเขาด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือในมุมเรากำลังพี่กำลังบอกว่าเราอ่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบการความสัมพันธ์แบบเลี้ยงน้องหมาไม่รู้คุณเอเคยเลี้ยงหมาเปล่ามันจะคอเคลียคุกคลีคอเคลียแต่เผอิญว่าสามีเราเป็นแมวนึกออกไหมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะการที่เราคาดหวังให้เขามาเป็นน้องหมาแบบที่เราชอบแบบคุกคลีคอเคลียอาจจะไม่ใช่แต่ถามว่าเขารักเราไหม ขาก็รักเรานะครับแต่อีกส่วนนึงอ่ะที่ฟิสรู้สึกว่ามันก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการการคอนเฟิร์มทางด้านความรักหรือว่าการต้องการแบบสกินชิปเขาไม่มากอดเราเราก็กอดเขาได้นึกออกไหมมันเหมือนแมวอ่ะที่แบบไม่ชอบให้จับอ่ะแต่ว่าเราก็เราเป็นคนชอบจับอ่ะแต่แมวมันไม่ชอบให้จับอะไรอย่างนึกออกไหม
8: คือในกรณีนี้ก็ทำนะคะเช่นแบบเขาไม่ได้ให้กำลังใจเราเราก็ให้กำลังใจเขาแทน
5: ดีครับ
8: เขาไม่กอดเราก็ไปกอดเขาแทนแต่สรุปว่าเขามาเหมือนแบบเขามาเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามาบอกทีหลังสารภาพทีหลังว่าถ้าเอาจริงๆนะเอแบบว่าพี่ไม่ได้ต้องการเลย
4: ก็ไม่เป็นไรคือจริงๆอย่างที่บอกนะคะเอวันนี้นอกจากการเมตตาตัวเองก็เมตตาเขาด้วยเพราะคนบางคนอาจจะไม่ใช่คนที่แบบก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าก็ไม่ได้ต้องการเลยนะอ๋อแต่ฉันต้องการฉันถึงอยากกอดเธอไงคือมองบางเรื่องให้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารกันแต่ทั้งหมดในความสัมพันธ์ของน้องดีที่สุดคือน้องเปิดใจแล้วคุยกันและน้องรับฟังกันนะคะและเมื่อรับฟังกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกับตัวเองคือเขาอาจจะไม่ได้ดั่งใจหนูทุกครั้งหรอกและอาจจะไม่ได้ดั่งใจหนูเสมอเพราะอย่างที่เฟียสบอกถ้าเกิดเขาเป็นแมวจะบอกว่าเธอจะต้องแบบว่างูงี้กับฉันเหมือนกับคลอเคลียกันเหมือนน้องหมาสิมันก็ไม่ใช่เพียงแต่แค่วันนี้ปลายทางของเราคือเรายังอยากเป็นครอบครัวเดียวกัน
5: ครับครับคือบางทีมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าวิธีพลิกแล้วก็อารมณ์ที่ใช้ในการมองมันทำให้โลกมันสว่างขึ้นกว่ากันได้เลยนะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: คือจริงๆอ่ะแบบเฟก็เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีความฉลาดทางอารมณ์สักเท่าไหร่เพราะจริงๆขาดการกอดขาดการชมการซัพพอร์ตทางอารมณ์ไม่มีแต่เราสามารถเทรนก็ได้ซึ่งใช้เวลานานอยู่พอสมควรฟิตเทรนพ่อแม่ตัวเองครับ
4: เก่งมากน้อง
5: ทุกวันก็คือก่อนออกจากบ้านกอด
4: ใช่ไหมคะเขาอาจจะอยากได้หรือไม่อยากได้ไม่รู
5: ้
4: แต่พี่เชื่อว่าเขาซึมซับความรู้สึกได
5: ้จนกระทั่งบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่กอดก่อนออกจากบ้านจะเป็นเรื่องแปลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็สามารถลองทำในแบบของเราดีไซน์แบบของเราขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะซัพพอร์ตครอบครัวในแบบที่เราอยากได้แต่ว่ามันคงไม่ได้แบบเป๊ะๆอย่างที่เรา 100% อะไรขนาดนั้นเนา
4: ะ
5: นะครับแล้วก็ช่วงที่มีความเหวี่ยงทางอารมณ์อ่ะอย่าไปคิดแทนเขาอย่างเช่นพอเขาบอกว่าก็ไปบำบัดให้มันจบๆไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดนั้นอ่ะมันมีหลายนัยยะเราไม่ต้องไปคิดเผื่อเขาว่าเขาลำคาญหรือเปล่าเขาไม่ชอบหรือเปล่าเขาทำไมเห็นฉันพยายามในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวทำไมเขาไม่พยายามเลยไม่ต้องก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็คือในความหมายนั้นก็คือก็ยังอยากจะทำให้จบทำให้มันเสร็จก็คืออยากจะ complete เรื่องทั้งหมดอ่ะไปด้วยกันนึกออกป่ะนี่มันอีกความหมายนึงด้วยเหมือนกัน
4: ค่ะ
5: เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการตีความยิ่งโดยเฉพาะตอนที่ใจเราเซนซิทีฟอารมณ์เราเหวี่ยงเนี่ยความหมายมันจะกลับมาตีเราค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นแบบเพราะฉะนั้นตอนที่อารมณ์เหวี่ยงเนี่ยใจเย็นๆก่อนพยายามให้คามก่อน
4: ค่ะ
5: แต่เฟรเข้าใจเลยว่าตอนที่แบบโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการที่มันมีสารเคมีในสมองไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่เนี่ยมันจะค่อยคามไม่ค่อยอยู
4: ่ทั้งที่ในมุมและอย่างบางทีนะการที่เขาบอกว่าร้องไห้อีกละพี่ว่าบางทีเขาอาจจะโกรธตัวเองอยู่ก็ได้นะ
5: ใช่
4: เพราะเขาอาจจะอยากดูแลภรรยาให้ดีที่สุดแต่ทำไม่ได้นี่นาเธอเห็นปะเขาร้องไห้อีกแล้วอ่ะ
5: ใช่หรือแม้ตอนกระทั่งที่เราไปร้องขอความสกินชิพขอความรักกับเขาขอคำคิดถึงขอคำว่ารักเนี่ยเวลาที่พูดแบบเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าโดนทวงและเขารู้สึกทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้เหมือนโดนต่อว่าไปในไกลๆไปในตัวมันมีหลายมุมมากนึกออกไหมเพราะฉันอยากทำเลยกอดเลยบอกรักเลย
8: นะคะ
5: ทำบ่อยๆแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าพอไม่มีพวกนี้จากเราเดี๋ยวเขาจะรู้สึกขาดเหมือนกัน
4: น้องเป็นตัวอย่างนึงค่ะที่เห็นสัญญาณอันตรายแล้วแก้สัญญาณอันตรายนั้นโดยการคุยและฟังกัน
5: ครับแล้วก็อย่าลืมอีกโหมดหนึ่งที่คุณเอกกลับมาทำคือกลับมารักตัวเองเยอะๆไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายการกินการนอนการทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบคือให้มันหล่อเลี้ยงทุกด้านแล้วเดี๋ยวเราจะแข็งแรงขึ้นทางใจและวิธีคิดด้วยฮะ
4: นะคะ
8: ค่ะหนูก็หวังว่ามันจะคิดได้อย่างนี้ไปเรื่อย
4: ๆเอานะแค่พยายามจะกลางเป๊ะๆอาจจะไม่มีอย่าให้ตกขอบก็แล้วกัน
8: โอเค
5: นะ10วันถ้าเกิดว่าคิดได้สัก5วันก็โอเคนะ
4: ครึ่งนึงเห็นไหม
5: ใช่ไหม
4: ได้ตั้งครึ่งนะครับได้เลยขอบคุณมากเลย
5: ขอให้แข็งแรงทุกๆคนเลยนะครับ
4: ค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะค่ะ นะคะก็เป็นอีกตัวอย่างนึงค่ะที่ทำให้เราฟังแล้วถามตัวเองสิว่าเราอยู่ในโหมดของการที่แบบทำไมเธออย่างนั้นทำไมเธออย่างนี้ทำไมเธอไม่ได้ดั่งใจหรือเปล่าบางทีถ้ามองอีกมุมนึงต่างคนต่างพยายามทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดในมุมของเราแต่อาจจะไม่ใช่มุมของอีกคนนึงก็ติดต่อสื่อสารกันและพูดกันและฟังกัน
5: ครับเรื่องสื่อสารนี่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คืออยากจะให้ความสำคัญกับสุขภาพกายกับสุขภาพใจเพราะมันเป็นลิงก์กันเป็นเรื่องเดียวกัน
4: ใช่
5: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าช่วงไหนแบบเฟลดาวๆออกกำลังกายบ้างเคลื่อนไหวร่างกายบ้างอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้น
4: ค่ะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะครับ Friday ค่ะ Red Flag สัญญาณอันตราย
3: Red Flag สัญญาณอันตราย
0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: Red Flag สัญญาณอันตราย
4: คุยกันต่อนะคะครับ Friday ค่ะวันนี้เป็นพี่อ้อยกับน้องเฟียสนะคะและสายนี้คุณฝันสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณฝันด้วยครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้าชื่อน่ารักจังเลย
4: ฝัน
9: ขอบคุณค่ะ
5: จ้าฝันครับวันนี้เจอ Red Flag อะไรมาครับ
9: วันนี้มีเหตุการณ์กับแฟนเก่าค่ะ
4: เกิดอะไรขึ้น
9: คะหนูเล่าเลยใช่ไหมคะ
4: ได้เลยได้เลยจ้ะ
9: หนูกับแฟนเก่าค่ะเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนเราคบกันที่อยู่ด้วยกันนะคะมา7 ปีแล้วแล้วนิสัยของแฟนเก่าหนูนะคะเขาเป็นคนเฟรนลี่ช่างพูดเข้ากับคนง่ายค่ะแล้วก็เอาแต่ใจนิดๆสมัยเรียนก่อนที่เราคบกันนะคะเขาค่อนข้างเป็นคนเจ้าชู้แต่ว่าพอคบกับหนูเหมือนเขาจะกลับมาดีขึ้นนะคะจนเราคบกันจนหนูเรียนจบค่ะแล้วเขาก็ย้ายมาทำงานกับหนูระหว่างที่เราทำงานด้วยกันนะคะเขาทำงานที่ไหนไม่เคยที่จะแบบทำงานผ่านโปรเลยไม่เคยทำงานที่ไหนเกิน4 เดือนนะคะจนมีช่วงนึงเขาว่างงานนานถึง7 เดือนหนูเป็นคนที่ทำงานคนเดียวค่ะแล้วก็แบกภาระทุกอย่างไว้จนเราเริ่มเป็นหนี้ด้วยกันช่วงนั้นตอนนั้นหนูเครียดแล้วก็รู้สึกกดดันมากเลยค่ะแต่ว่า

0: เบื้องต้นว่าเขารู้จักกันเขาแนะนำกับหนูว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นรุ่นน้องที่ทำงานเล่นเกมด้วยกันแต่ว่าพอนานวันเข้าค่ะเขาเริ่มที่จะเข้าห้องน้ำไปคุยกันแบบเปิดไมค์คุยกันในเกมนานๆปล่อยให้หนูอยู่คนเดียว
1: ครับค่ะ
0: ในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูอ่ะก็เลยทนไม่ไหวแล้วก็บอกเขาไปตามตรงว่าหนูไม่โอเคกับการที่เขาจะทำตัวแบบนี้ไปสนิทสนมกับผู้หญิงที่ไม่ใช่แฟนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็บอกว่าหนูอ่ะคิดไปเองคิดมากหนูก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับเขา
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วจากการที่เขาเองเป็นคนที่ทำงานที่ไหนไม่เคยเกิน4 เดือนกับการทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเราเห็นความจริงจังในการทำงานของเขาบ้างหรือยัง
0: ที่นี่เขาเริ่มที่จะตอนแรกที่เข้ามาค่ะเขาก็ยังไม่ทันได้จริงจังมากนะ
2: ค่ะ
0: จนเขาต้องต่อโปรค่ะที่หนูทำงานอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าหัวหน้างานเขาให้โอกาสต่อโปร
2: ค่ะ
0: ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาสนิทกับผู้หญิงคนนั้นจนมีวันหนึ่งเขามาคุยกับหนูว่าเขาอ่ะอยากออกไปใช้ชีวิตออกไปเที่ยวคนเดียวออกไปเดินห้างคนเดียวค่ะหนูอ่ะด้วยความที่เราคบกันมานานแล้วหนูก็คิดว่าหนูเชื่อใจเขาได้หนูก็เลยยอมให้เขาไปเที่ยวคนเดียว
1: ครับ
2: คือมันแปลงง่ายๆว่าเขาอยากจะไปในที่ที่หนูไม่ต้องไปถูกไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ไม่หรอกเมื่อกี้ที่พี่ถามเรื่องงานอ่ะเพราะงานยังโหน้องคะการเริ่มต้นเข้าไปยังไม่ผ่านโปรเลยอ่ะพอเข้าไปเสร็จปั๊บเอาละเริ่มไปสร้างความสัมพันธ์กับคนในนั้นละมันเลยดูอันตรายจังเลยอ่ะอันตรายต่อใครคะต่อหนูนั่นแหละทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยและเรื่องของการเป็นคนแบกเขาเนี่ยแหละค่ะเพราะหนูแบกเขามาตั้งกี่เดือนกี่ปีล่ะใช่ไหมกว่าที่เราจะแบบพาเขาเข้าไปสู่ในที่ทำงานแทนที่เขาจะเห็นโอกาสนั้นแล้วพยายามจะทำอะไรก็ตามทีให้ตัวเองเป็นคนทำงานคุณภาพกับการเอาเวลาตรงเนี้ยเอาละไปต้อแต้ต้อแต้กับผู้หญิงละหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีไอ้ประโยคที่หนูได้ยินนั่นแหละค่ะ
1: อ
2: ยากไปไหนคนเดียวคนก็แปลงง่ายๆว่าไม่ต้องมากับฉันน่ะแต่ฝันก็โอเคไม่ไปก็ได้ก็เลยปล่อยให้เขาไปคนเดียว
0: ใช่ค่ะ
2: และอะไรเกิดขึ้นคะ
0: แล้วในวันนั้นนะคะที่หนูให้เขาไปคนเดียว มีรุ่นพี่ที่หนูรู้จักค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แอบไปเห็นเขาเดินห้างกับผู้หญิงที่เขาเล่นเกมด้วย
1: ครับ
0: แล้วเขาก็โทรมาบอกหนูวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของทุกอย่างเลยค่ะพี
2: ่ค่ะ
0: หนูพอเขากลับมาหนูกับเขาทะเลาะกันยกใหญ่แล้วแบบความรู้สึกหนูตอนนั้นมันพังจนไม่รู้จะพังยังไงอะค่ะ
1: เราได้เปิดใจคุยกับเขาไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เปิดใจค่ะหนูพยายามเปิดใจคุยกับเขาแต่ว่าเขาบอกหนูว่ามันไม่มีอะไรเลยแค่บังเอิญเจอกันใช่แค่บังเอิญเจอกัน
2: จ้ะ
0: แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแล้วตอนนั้นอะหนูบอกเลิกเขาไปค่ะเพราะว่าหนูอะก็รู้สึกว่าตัวเองทรมานมามากพอแล้วกับความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาอ่ะขอโอกาสกับหนูเขาบอกว่าเขาอ่ะจะไม่ทําตัวแบบนี้อีกแล้วแล้วเขาก็จะตั้งใจทํางาน
2: ค่ะในวันที่เขากําลังจะเริ่มต้นชีวิตการทํางานค่ะทั้งหมดแปลว่า1ค่าใช้จ่ายเป็นของเราหรือเปล่าคะฝันต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้ชีวิตของเขา
0: เป็นของเราทั้งหมดค่ะ
2: โอ้
1: เป็นของฝันทั้งหมด
2: ค่ะ
1: แล้วยังไงอ่ะเขาขอโอกาสฝันให้โอกาส
0: ใช่หนูให้โอกาสค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราช่วงที่หนูให้โอกาสอะค่ะนัดก็ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะพี่คือหนูอะรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเขาเริ่มที่จะหงุดหงิดง่าย
1: ครับ
0: เขาเริ่มที่จะมีอะไรฝันก็ผิดตลอดอะไรประมาณเนี้ยค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรที่จะทะเลาะกันก็กลายเป็นทะเลาะกัน
2: ค่ะ
0: จนเมื่อต้นเดือนที่แล้วค่ะ
1: ครับ
0: เขาเป็นฝ่ายเอ่ยจบความสัมพันธ์กับฝันเอง
1: อื

0: คราว
1: แ
0: น
1: ล
0: ี้
1: ้ว
0: คราวนี้เขาให้เหตุผลอะไรบ้างคะฉันอยากเลิก
1: เข
0: กับ
1: า
0: เธอ
1: ให
0: เพ
1: ้
0: ราะ
1: เหตุผลของเขาว่าเขารู้สึกรักฝันน้อยลงค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วฝันว่ายังไงต่อ
1: ฝันก็เลยอยากลองดูว่าถ้าเกิดแบบถ้าเขาไม่มีเราเขาจะ
0: อยู่
1: อ
0: ได
1: า
0: ้
1: จ
0: ไห
1: จ
0: ม
1: ะคิดได้แล้วก็ใช่ค่ะอาจจะคิดได้แล้วก็อาจจะรู้ว่าความสำคัญของเราอ่ะมีมากนะหนูก็เลยตัดสินใจออกจากเขามาค่ะ
0: ค่ะ
1: จนหนูเลิกกับเขาไปได้ไม่นานค่ะพี่แต่ว่าหนูย้ายออกมาจากที่ใหม่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: คือย้ายออกมาจากเขา
2: จ้ะ
1: แต่หนูอ่ะยังเข้า Facebook ของเขาได้อยู
2: ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: หนูก็เลยกดเข้าไปดูค่ะ
2: คร
1: ับ สรุปคือเขาเปลี่ยนแชทกับผู้หญิงที่เขาบอกว่าเป็นแค่รุ่นน้องเป็นแค่เพื่อนเล่นเกม
0: ค่ะ
1: เป็นแชทหวานแหววบอกรักกันทุกวันบอกว่าไปหากันแล้วก็แบบประมาณว่าไปมีอะไรกันหลายครั้งแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแบบคุยหยอกล้อกันในแชทนั้น
2: ครับ
1: ตอนนั้นหนูตัวชามากเลยค่ะพี่
0: ครับ
1: หนูแบบในที่สุดความคิดของเรามันก็เป็นจริงอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เขาปฏิเสธแทบตายนะสุดท้ายความจริงก็ตั้งแต่ที่หนูสงสัยนี่แหละ
2: เพราะฉะน
1: ั
2: ้นแล้วฝันทำยังไงต่อเอ่ย
1: แล้วเขาอ่ะเอาหนูไปนินทากับผู้หญิงคนนั้น
0: ค่ะ
1: เรื่องที่ต้องใช้หนี้ช่วยหนูเพราะว่าเราจบความสัมพันธ์กันมาแต่ว่าหนี้ที่พวกเราสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขาว่างงานนะคะก็ยังคาราคาซังกันอยู
2: ่
1: หนูโมโหมากหนูก็เลยรัวแชทเข้าไปอารวาสในนั้นแล้วเขาอ่ะก็เลยลบหนูออกจาก Facebook ของเขาแล้วก็โทรมาคุยกับหนูว่าถ้าเกิดหนูไปทำตัวไร้สาระโวยวายแบบนี้เขาจะไม่ช่วยหนูจ่ายหนี้สักบาทเดียว
0: เอ้าทำไมเขาดูเป็นคนนิสัยแบบนี้นะฝันนะจริงๆแล้วอ่ะมีหนี้ก็ต้องรับผิดชอบค่ะกลายเป็นว่าเอาการหนี้เนี้ยเป็นตัวประกันซะเลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดหนูไปโวยวายอีกฉันไม่ใช้หนี้แล้วด้วยนะเออแล้วคราวนี้หนูทำยังไงล่ะคะ
1: หนูก็เลยเรื่องที่จะเงียบค่ะพี่หนูเลือกที่จะเงียบแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ทักมายืมตังค์หนู
2: ให้ไหม
1: แล้วหนูอ่ะบอกว่าหนูไม่ให้ใช่ไหมคะเขาบอกหนูว่าถ้าเกิดหนูไม่ให้ยืมตังค์ก้อนเนี้ยเขาจะไม่ช่วยหนี้ช่วยจ่ายหนี้ให้หนูอ่ะตอนสิ้นเดือนที่จะถึงเนี้ยให้หนูเลยสักบาทค่ะ
0: ช่างเป็นคนดีจริงๆ
2: ไม่บอกเขาไปแล้วเราก็มีหนี้ที่ต้องจ่ายเหมือนกันเราไม่มีตังค์ให้หรอก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูให้เขาไปไหมคะสรุป
1: หนูปฏิเสธเขาไปค่ะ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ตอนนี้เขาใช้คือพูดจริงว่าจุดเดียวที่เขาใช้ขู่ได้ก็คือจะไม่ยอมจ่ายหนี้ให้ซึ่งจริงแล้วดูทรงพี่สามารถบอกได้เลยครับฝันว่าเขาตั้งทรงไว้ว่าจะไม่จ่ายหนี้ให้อยู่แล้วนี่คือ worst case หรือว่ากรณีที่มันแย่ที่สุดเพราะฉันฝันต้องตั้งตัวแล้วล่ะว่ากรณีที่แย่ที่สุดคือฉันต้องแบกนี้คนเดียวต่อไปนี้ฉันจะบริหารจัดการยังไงแล้วก็วิธีการทวงนี้จริงเราต้องไปพูดคุยดูถ้าเกิดเขายังอยู่ที่บริษัทอยู่นี่มันอยู่ในชื่อใครครับฝัน
1: นี่อยู่ในชื่อฝันทั้งหมดเลยค่ะ
0: โอ้ยยาก
2: ยากละฮะ
0: มีอยู่ประมาณเท่าไหร่คะที่เขาติดนี้อยู
1: ่ไม่ถึงหลักหมื่นค่ะพี่
2: ครับ
0: อ่ะโอเคก็ถือว่าไม่รู้นะพี่คิดเหมือนเฟียสคือต้องคิดกับใจตัวเองไปเลยว่าเขาไม่ใช้หรอก
2: ไม่มีทางได้คืน
0: ใช่ค่ะและคนแบบนี้ควรรีบออกจากชีวิตฉันไปฝันเห็นแล้วนะว่าเขาควรค่าจะให้หนูรักทุกทรมานใจแล้วก็โอ้ยคิดถึงเขาจังเลยอีกนานแค่ไหนคะในเมื่อเขาไม่มีคุณสมบัติแม้เบสิกสุดของมนุษย์คนหนึ่งมีหนี้คุณก็ต้องใช้แต่นี่กับการว่าไม่และยังเอาอินนี่นั้นเนี่ยมาเป็น
2: มาข่มขู่เราอีก
0: ได้ยังไงอ่ะวันนี้ความรู้สึกของฝันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ความรู้สึกของฝันก็รู้สึกไม่เครียดขึ้นมาบ้างแล้วค่ะเพราะว่าม
2: ี
1: ที่บริษัท ที่แผนกเดียวกันนะคะ
2: ครับ
1: คอยซัพพอร์ตแล้วก็มีเพื่อนมีครอบครัวคอยอยู่ข้างๆเลยทำให้ฝันแบบดีขึ้นแต่ว่าจากเหตุการณ์นั้นน่ะค่ะพี่ๆทำให้ฝันน่ะต้องกระดุ้งตื่นตอนตีสามทุกวันเลยหนูไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นแบบอยู่ๆมันก็ตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ
2: คร
1: ับ
0: ค่ะจริงๆแล้วถ้ามีภาวะเรื่องของใจอ่ะเราคุยกับคุณหมอได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งหมดมันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะฝันวันนี้พี่เราก็ต้องยอมรับกันตรงๆแหละพี่ว่าฝันก็รักเขานั่นแหละและความรู้สึกนั้นมันก็ยังอยู่และมันดันเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่เขาใจร้ายต่อความรักของหนูอะเพราะนั้นความฝันไม่รู้เหมือนกันพี่มีความรู้สึกว่าวันนี้พี่พูดง่ายเพราะพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่ฝันรักพี่ถึงได้พูดว่าเอ้ยไปได้ดีแล้วน้องจะได้แบบว่าคราวนี้ทำมาหากินอะจะได้เอาเงินเก็บไว้ตัวเองบ้างจะได้ไม่ต้องมานั่งดูว่าเอ้ยเขาจะไปนอกใจกับใครอีกหรือเปล่าเพราะเขานอกใจแน่แต่ในความที่เราคือคนที่รักเขาเราก็จะวนอยู่กับความเจ็บปวดนี้สักพักน้องจะมีอาการผวาตอนนอนบางคนนะผวาขึ้นมาแล้วร้องไห้ก็มีนะคะใช้เวลาไปเรื่อยๆฟูมฟักหัวใจไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวจริงๆลองปรึกษาคุณหมอสิไปปรึกษานักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์ก็ได้ว่าทำยังไงให้เรารู้สึกค่อยๆรับมือกับเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น
2: ครับคือตอนนี้มันจะมีบางส่วนที่เราอยู่นอกเหนือการควบคุมของสติเรามันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกอะไรเงี้ยฮ
0: ะ
2: มันควบคุมไม่ได้เช่นสะดุ้งตื่นตอนนอนอย่างเงี้ยมันเราควบคุมไม่ได้เนาะถ้าเป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งสองอาทิตย์เดือนนึงแล้วเริ่มกระทบต่อการใช้ชีวิตการทำงานเริ่มกระทบต่อเรื่องของสุขภาพจำเป็นจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับฝันและทีนี้เนี่ยพี่ๆที่ให้กำลังใจที่บริษัทดีแล้วเขาจะเป็นคนฉายภาพอีกส่วนหนึ่งคือภาพที่ฝันมองผู้ชายคนนี้มาตลอดมันจะเป็นมุมเดียวเนาะแต่ว่าพอมีภาพจากมุมอื่นเข้ามาประกอบด้วยฝันก็จะเริ่มเห็นถ้าฟังจากเรื่องที่ฝันเล่าให้พี่อ้อยกับพี่เฟียสฟังครับเท่าที่ฟังเราจะเห็นผู้ชายคนนึงซึ่งไม่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ไม่สามารถประคองเรื่องของการความเป็นอยู่ในชีวิตครอบครัวได้เพราะกลายเป็นเราเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าหัวหน้าความสัมพันธ์มาตลอดในเชิงของเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่สามารถเป็นคนรักที่เป็นคู่คิดที่ดีหรือว่าซัพพอร์ตทางอารมณ์หรือเป็นคู่รักที่ทำให้ความสัมพันธ์ระยะยาวดีได้อ่ะคือสองสามมุมเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่พี่อ้อยเองหรือว่าพี่เฟียสเองก็เห็นว่าไม่เดินหน้าต่อน่าจะดีกว่าฝันมากกว่าเพราะไม่งั้นมันก็จะแบกกันไปอย่างเงี้ยแต่แบงกันไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็มีหนี้เพิ่มมากขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ถ้าเขารักเราสักนิดเนี่ยพี่ก็ยังอยากจะเชียร์นะเพราะพี่รู้ว่าหนูรักเขาแต่ไม่รู้สิฝ่ายนึงรักมากอีกฝ่ายนึงไปรักคนอื่นและก็ยังทำร้ายเราด้วยอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าฝันหนีไปความรู้สึกแบบนี้มันมีแต่จะทำให้น้องจมลงทุกวัน
2: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านมาเราก็เก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าเราเจอทรงนี้นะไม่โอเคมีทรงไหนบ้างที่ไม่โอเคกับเรามีสิทธิ์แล้วก็คู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามายืมตังบ้างแหละหรือว่าไม่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกหรือว่าไม่สามารถประคองความสัมพันธ์ได้อะไรทรงแบบเนี้ยก็เป็นทรงที่ฝันไม่ควรรับเข้ามาในชีวิตอะครับ
0: นะคะได้แต่ให้กำลังใจและขอให้น้องรับมือกับสิ่งนี้ได้เร็วขึ้นแต่รับรองว่าทุกเรื่องใช้เวลาค่ะไม่มีเรื่องไหนไม่ใช้เวลา
1: ค่ะ
0: นะคะนะขอให้ดีขึ้นนะคะขอบคุณในการโทรเข้ามาแชร์กันด้วยค่ะกับ Red Flag นะสัญญาณอันตรายเพราะสัญญาณนี้อันตรายจริงค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฝันรักตัวเองเยอะๆนะดูแลตัวเองดีๆนะครับ
0: นะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเบรกฟังข่าวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะนี่คือ Club Friday นะคะ Red Flag สัญญาณอันตราย
3: Red Flag สัญญาณอันตราย
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมอะครับหมอ
5: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
2: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยเปล่าวะ
5: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขาย

ตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามได้กันค่ะกับตินสุทธินาถทองชื่นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาเปิดข้อมูลนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายนที่ผ่านมามีสถิติยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในไทยรวมนะคะสูงถึง 25,537 คำขอเพิ่มขึ้นกว่า 10.30% จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วขณะที่สถิติรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในไทยช่วง4เดือนที่ผ่านมานี้เพิ่มขึ้นทุกประเภทค่ะสำหรับลิขสิทธิ์ถึงแม้จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพียงประเภทเดียวที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่เจ้าของผลงานสามารถยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้กับกรมได้โดย4เดือนแรกปีนี้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 5,523 รายการเพิ่มขึ้น 8.85% จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามกันเหมือนเดิมกับ Green News นะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: Red Flag สัญญาณอันตราย
1: ถ้าเกิดเป็นคนฟังคลับ Friday อยู่เรื่อยๆนะพี่อ้อยว่าไอ้สัญญาณอันตรายแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเป็นภาพซ้ำๆเนาะ เช่นติดต่อยากขึ้นเอ๊ะทำไมโทรไปแล้วไม่รับสายและต้องรับสายคือถ้าเกิดจะโทรกลับก็จะใช้เวลาในการติดต่อกลับนานจังหรือโทรไปเสร็จปั๊บมีสายซ้อน
2: ค
1: ือไม่ได้บอกให้คิดมากนะคะแต่บังเอิญว่าจะรู้สึกได้เลยว่าเราติดต่อยากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: อันต่อมาคือความใส่ใจน้อยลงโมโหเก่งขึ้นอันนี้พยายามจะสรุปมานะว่าเรดแฟลกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะหรือบางคนนะเจอกันแรกๆผมไม่ใช่โซเชียลนะผมไม่มีโซเชียลนะวันนี้ยังสงสัยได้เลยอะมีคนในโลกนี้สักคนไหมว่าไม่มีโซเชียลในชีวิตอะไม่รู้เหมือนกันพี่ตัดสินคนง่ายไปปะคือโดยส่วนใหญ่ก็ต้องมีเอาไว้ดูอันนั้นอันนี้บ้างอะนะคะแล้วเวลาที่ฟังในคลับไฟเดย์จะเป็นแบบนี้ตอนแรกบอกไม่มีโซเชียลนะพอปรากฏว่ารู้ความจริงปั๊บแอคเคาท์เยอะมากเอาไว้คุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีก็มี
2: ไม่ได้มีแอคเดียวด้วย
1: นะคะไม่ได้บอกให้หลอนแต่แค่แบบว่าก็มีสติได้นะในบางเรื่องให้มันเอ๊ะบ้างอะ
2: ที่สังเกตได้ชัดมากๆเลยคือความห่างเหินทางอารมณ์
1: ใช่ใ
2: ช่มันจะแบบไม่สนิทใจเหมือนเดิมตรงนี้คือแบบสังเกตได้ชัดมากไม่ว่าจะเป็นวิธีการท่าทีคำพูดมันสังเกตได้เลยตรงนี้ครับก็คือจริงๆไม่ได้บอกว่าเขามีคนอื่นหรือว่าเขาไม่รักนะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องคุยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยช่วงนี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะต้องปรับจูนกันหรือเปล่าน
1: ะคะลองดูสายนี้กันคุณอ้อมนะคะสวัสดีคุณอ้อมค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมโอ้เป็นไงบ้างเจอสัญญาณอันตรายอะไรมาครับคุณอ้อม
3: จะบอกยังไงดีล่ะ
2: จ้ะ
1: ค่อยๆ คุยได้ไม่เป็นไรค่ะ
3: มันก็เหมือนจะเลิกไม่เลิกค่ะตอนนี
1: ้ค่ะเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเราเจอเขาคนนี้ยังไงคะ
3: เริ่มต้นนะคะเจอกันในแอปหาคู่คู่นึงกับแต่ว่าเชิงหาคู่อะค่ะมันเป็นเหมือนแอปทั่วๆไปมากกว่า
2: ครับ
1: ก็คือเขาไปคุย
3: ๆก็ไปคุยๆอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วค่ะ
2: ครับ
3: เจอกันคุยกันเฉยๆเหมือนเพื่อนเพราะว่าจะบอกไว้ก่อนว่าอ้อมอะค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
2: จ้ะ
1: ค่ะ
3: ไม่กล้าเปิดใจกับใครแต่ก็คุยกันสักพักนึงเรื่อยๆมาค่ะคุยเหมือนเพื่อนนะคะก
2: ็
3: รู้อยู่ว่าสถานะตัวเองเป็นยังไงอะค่ะก็เลยไม่กล้าที่จะคิดจริงจังกับเขา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ประมาณหมาหยอกไก่อะค่ะหยอกกันไปก็หยอกกันมาแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงหายไปสักพักนึงสักน่าจะครึ่งปีอะค่ะแล้วก็เหมือนไม่หนูหรือเขาก็ทักกันมา
2: คร
1: ับ ไม่หนูหรือเขาคือยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะตกลงหนูส่งไปหรือเขาส่งมา
3: ใช่ค่ะแต่เขาเป็นบอกว่าหนูคนทักเขาไปว่าเป็นยังไงสบายดีไหมหนูก็จำไม่ได้แล้วค่ะพี่ว่าไม่ใช่ใช่เราจริงๆใช่ไหมที่เราทักเขาไปอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆอะค่ะจนเขาก็เริ่มตอนแรกเขาอยู่ต่างจังหวัดค่ะพอแล้วเขาก็เข้าไปทำงานที่กรุงเทพ
2: ครับ
3: ก็ไปอยู่กับพี่ชายพอได้ทำงานแถวๆเขาเรียกยังไงคะในกลางเมืองเลยค่ะ
2: จ้ะ
1: ไม่เป็นไรสถานที่ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่แปลว่าหนูกับเขาเป็นรักทางไกล
3: ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดค่ะพี่แต่ว่าหนูฟังพี่ฟังหลายๆอย่างแล้วแบบเหมือนเราอายุมากแล้วอะไรค่ะเราก็เลยลองแล้ววันนั้นอยู่ๆหนูก็เลยสารภาพรักเขาไปอะ
1: ว้ายเดี๋ยวก่อนสิตอนแรกก็คุยๆเฉยๆยังไม่รู้เลยว่าใครเริ่มต้นส่งไปหาใครก่อนด้วยซ้ำ
3: ใช่
1: คือคุยกันสักพักหนึ่งคือหายต่างคนต่างหายไปถูกไหมคะแล้วกลับมาเจอกันอีก
3: เขาหายไปค่ะพี
2: ่
3: เขาไม่เหตุผลว่าช่วงนั้นแม่เขาไม่สบายเขาต้องดูแลแม่เพราะแม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยอะไรเงี้ยที่เขาคุยกันนะคะแต่ว่าแต่หนูไม่ได้ใจนะคะที่ว่าใครรักคนไปแต่ว่ามีช่วงที่ว่าเราคุยกันนานแล้วค่ะประมาณ 2-3 ปีแล้วอยู่ๆที่เขาไปทำงานกรุงเทพเนี่ยค่ะ
2: จ้ะ
3: แล้วเราก็แบบใจนึงคือเราแบบหนูไม่อยากเสียเวลาแล้วค่ะพี่ที่แบบที่ต้องคุยกับคนนึงที่เราไม่รู้สถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จ้ะ
3: หนูก็เลยแบบสารภาพเข้าไปแต่หนูไม่ได้สารภาพแบบว่าหนูรักเขาหน้าอะไรนะหนูแค่บอกเขาว่าหนูชอบเขาแต่โดยที่แบบว่าหนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูจะพูดคำนี้ออกมาค่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: หนูก็ยังแปลกใจอยู่ว่าวันนั้นอ่ะหนูพูดไปได้ยังไงหนูก็เข้าใจว่าในการสิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันอาจจะทำให้คนคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดอะไรกับเราอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกไปได้เหมือนกันหนูก็รู
1: ้พอหนูบอกเขาไปปั๊บนึงอะไรเกิดขึ้นคะ
3: ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพี่ก
1: ็
3: คุยจบนะคะแต่ว่าสถานะคือ ก็เหมือนหมายกไก่เรื่อยๆมาค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีสถานะอะไรมากมายที่แบบจะยืนยันว่าเราเป็นแฟนกันหรืออะไรอะค่ะ
1: ก็ยังคุยๆอยู
3: ่ก็ยังคุยต่อเนื่องค่ะคุยทุกวัน
2: ค
3: ุยแบบ 2-3 ชั่วโมงขนุนเพราะว่าหนูทำงานแต่เขายังไม่ได้ทำงาน
1: ค่ะ
3: มันก็จะคุยเขาอย่างเงี้ยค่ะ 2-3 ชั่วโมงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองค่ะมาเรื่อยๆค่ะจนปีน่าจะปลายปี67อะค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
3: เขาได้งานทำที่กรุงเทพนะคะแล้วเขาต้องย้ายงานแล้วมันเริ่มมีอะไรขึ้นมาแต่หนูไม่เอะใจค่ะเพราะว่าหนูตอนนั้นหนูกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเขาก็คุยเรื่องผู้หญิงคนนึงให้หนูฟัง
2: จ้ะ
1: อ๋อเขาเป็นคนพูดเอง
3: ใช่
1: เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงค่ะ
3: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมาชอบเขาเหมือนจะชอบมีคนมาแบบเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แต่เราจิตวิทยาเราอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะเขาชอบเธอนะเธอไม่ชอบเขามั่งเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาไม่ได้ชอ
1: บ
3: เขาไม่ได้อะไรเขาชอบเราแต่เราไม่ได้ชอบเขาหรือเขาอาจจะไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สักพักมาใหญ่ๆหนูรู้สึกว่าเนี่ยค่ะหนูต้องการความยืนยันว่าหนูจะไปต่อไหมหรือหนูจะหยุดหนูก็ดื้อที่จะไปหาเขาที่กรุงเทพค่ะ
1: ในวันที่เราบอกเขาว่าชอบแต่เขาก็ยังแบบเพลินๆนิ่งๆคือจะเรียกว่าอะไรดีก็ยังรู้สึกเหมือนความรู้สึกคล้ายๆเดิมแต่วันนั้นอ้อมเองก็ไม่ได้เป็นคนขอความชัดเจนใช่ไหมคะว่าอาจารย์ชอบเธอนะเธอชอบฉันหรือเปล่าในวันนั้นได้คุยกันปะคะ
3: ไม่ค่ะพี่หนูรู้ว่าเขาไม่ได้ชอบหนูก็เลยบอกงั้นเราจีบเธอนะหนูก็พูดอย่างนี้ค่ะพี
1: ่แล้วก็ชัดเจนไปอืม
3: แต่หนูก็ดูปฏิกิริยาแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หนูก็ประมาณแบบน้ำหยดทุกวันหินมันยังกร่อยอะพี
1: ่อ๋อยังกร่อนเพราะฉะนั้นหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าหนูจีบไปเรื่อยๆน่าจะได้
3: ใช่ใช่แต่เขาก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธหนูว่าหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะหรืออะไรยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็รับได้ในสิ่งที่เราเป็น
1: ค่ะ
3: เราก็เลยลองพยายามดูถ้าไม่ได้หรืออะไรพูดความจริงเข้ามาเราก็เข้าใจในสิ่งนั้นเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงมีตำหนิในส่วนหนึ่งที่เรายอมรับได้อะค่ะพี
1: ่หนูก็เลยตัดสินใจว่าวันนั้นหนูก็ยอมเดินทางไกลไปหาเขา
3: หนูคุยเขาประมาณสัก 4-5 เดือนนะคะกว่าเขาจะยอมให้ไปหา
2: เอาตอนแรกเขาไม่ยอมให้มา
3: ไม่ค่ะเขาบอกจะมาทำไมเปลืองค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
3: จนหนูตัดสินใจบอกเนี่ยวันที่เนี้ยกุมภาเราไปหาเธอนะเราจองตั๋วเครื่องบินละเราจองโรงแรมหมดละ
2: คือ
3: จองทุกอย่างแต่เราก็บอกเหตุผลว่าถ้าเธอไม่มาเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเราจะได้รู้แค่ว่าเราจะเดินต่อหรือเราจะหยุดแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะ
3: จนหนูไปถึงสนามบินหนูก็ยังโทรหาเพื่อนหนูบอกเธอเรากลับได้ไหมเราไม่อยากเจอแล้วเรากลัวคำตอบ
1: อ้าวคือตอนนั้นเนี่ยตอนแรกเลยดูมุ้ยมีความมุ่งมั่นฉันจะต้องหาคำตอบให้ได้อย่างชัดเจนแต่พออยู่สนามบินปั๊บไม่เอาดีกว่าไม่เอารักกลัวคำตอบพี่ถามตรงๆอ้อมวันนั้นน้องคิดหรือเปล่าว่าคำตอบจะออกไปทางไหนมากกว่ากัน
3: หนูคิดว่าเขาไม่มาพี่เพราะหนูบอกว่าเขาเป็นคนบอกว่าเขาจะมารับที่สนามบินแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาไหมแต่เวลาลงเครื่องปุ๊บโทรหาเพื่อนแล้วบอกเธอเรากลับได้ไหมเราไม่ไหวอ่ะเราไม่อยากเจอแล้วเราไม่อยากได้คำตอบแล้วนี
2: ่อ
1: ่ะปรากฏว่า
3: เขาก็มา
2: ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ไปอยู่โรงแรมกันก็ค่ะ
1: ค่ะ
3: คุยกันไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกัน
2: ค่ะ
3: แล้วก็กลับค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะกลับมาก็ถามเขาค่ะว่าตกลงตอนนี้เราเป็นอะไรกัน
1: ค่ะ
3: เขาก็บอกเป็นแฟนค่ะ
2: เขาบอกว่าเป็นแฟนโอเค
3: แล้วก็หนูก็อยู่ของหนูเรื่อยๆค่ะเพราะหนูอยู่ต่างจังหวัด
2: ครับ
3: จนเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
2: จ้ะ
1: ค่ะ
3: จนเขามารู้ใจตัวเองตอนแผ่นดินไหวว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นค่ะ
2: เ
1: ขามารู้ตัวว่าชอบผู้หญิงคนนั้นคนที่เขาบอกเราว่าผู้หญิงคนนั้นมาชอบ
3: ใช่ค่ะแต่ผู้หญิงตอนนั้นคนนั้นมีสามีมีแฟนอยู่แล้วนะคะ
1: เหรอ อ้าวแล้วเราที่เขาบอกว่าเป็นแฟนล่ะ
3: ตอนที่คุยกันเรื่องผู้หญิงคนนั้นเขารู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นหมดนะคะพี
1: ่ค่ะค่ะ
3: เขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีแฟนทะเลาะกับแฟนนู่นนี่นั่นผู้หญิงคนนั้นใส่ใจเขา ผู้หญิงคนนั้นมีเสื้อผ้าอะไรมาให้เขาแบบคอยดูแลเขาห่วงใยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เล่าทุกเรื่องค่ะแต่เรารู้พฤติกรรมผู้หญิงด้วยกันนะคะพี่เรารู้ค่ะว่าผู้หญิงคิดแต่ผู้ชายเขายังไม่คิด
1: ไม่แต่ว่าตอนที่เขาบอกกับอ้อมไหมคะว่าอ้อมเป็นแฟนแล้ว
3: เขาก็ยังบอกว่าหนูเป็นแฟน
1: แต่ก็บอกว่ารักผู้หญิงคนนั้น
3: ใช
1: ่ฮะ
2: พูดอย่างนี้หมายความว่าต้องการเลิกกับเราหรือยังไงฮะ
3: เขาบอกว่าไม่ได้ต้องการเลิกนะคะพี
2: ่
3: เขาแค่เหมือนแบบหนูในความคิดหนูเขาหนูว่าทำไมเธอรู้ใจตัวเองช้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ
2: ี่แล้วพอเขาบอกอย่างนี้ปุ๊บแล้วอ้อมจะทำยังไงต่อถ้ารักผู้หญิงคนนั้น
3: เอาความจริงเลยค่ะหนูร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะพี
2: ่
3: คือหนูรับไม่ได้คือหนูโดนทรยศอย่างเงี้ยมาหลายรอบละ
2: จ้า
3: แล้วผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาก็คือชื่อออ่างหมดเลย
1: ผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาแปลว่าม
2: ีผู้หญิงเข้าหาเขาหลายคน
1: อ๋อ
3: ไม่หลายคนค่ะเหมือนถึงชีวิตคู่ที่หนูที่ผ่านมา
1: อ๋อไปเถอะโอเค
3: ใช่
2: ครับ
1: เข้าใจถ้าเราไม่นับว่าเป็นเรื่องเดียวกันน้องอ้อมเพราะว่าแต่ละเรื่องมันก็เริ่มแล้วก็จบไปกับคนนี้ก็คืออ่ะเริ่มต้นแล้วก็ไม่รู้จะจบไหมอ่ะก็ต้องเดินหน้าต่อดูซิเพราะว่าดูหนูรักเขามากอ่ะแล้วเขาก็บอกแล้วนะว่าอ้อมเป็นแฟนแต่อยู่มาวันหนึ่งก็บอกว่าอุ๊ยฉันเพิ่งรู้ตัวแผ่นดินไหวทำให้ความรู้สึกของฉันชัดเจนขึ้นซึ่งคงไม่เกี่ยวกันหรอกแต่เขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นละพี่กลับไม่ได้รู้สึกว่าเขาพูดไปเพราะอยากให้อ้อมเลิกแต่พี่กลับรู้สึกว่าเขาอยากจะแสดงออกว่าเขาจะมีทั้งสองไปดูอันนี้มุมพี่นะแล้วยังไงคะเขาบอกกับอ้อมว่าไงบ้าง
3: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรค่ะเขาก็เนี่ยค่ะก็คือยังคบกับหนูมาเรื่อยๆค่ะพี่จนหนูไปหาเขากลางปีรอบนึงแต่กลางปีเริ่มมีปฏิกิริยาแปลกๆเกิดขึ้น
2: เช่น
3: เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอยากคุยกับหนูหนูก็บอกจะคุยกับหนูทำไมไม่ได้รู้จักอะไรกันมีอะไรหรอหนูก็ประมาณนี้พี
1: ่ค่ะ
3: ค่ะแล้วเขาก็คุยหยอกว่าประมาณเขาอยากคุยกับเธอเราก็ไม่ได้อยากคุยเราไม่ได้คิดว่าเขามีอะไรกันหรือว่าเป็นแฟนกันหรือคุยอะไรกันนะคะ
1: ค่ะ
3: จนเนี่ยค่ะเรื่องมันก็เลยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเรื่องมาแตกตอนก็ร้องไห้ตลอดนะคะเมษาปีนี้ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะเรื่องมาแตกคืออะไรคะ
3: วันนั้นวันที่14เมษา
2: ครับ
3: คือหนูก็ถามเขาตลอดค่ะว่าถ้าเธอรักผู้หญิงคนนี้เธอบอกเรานะเดี๋ยวเราถอยให้แต่เขาบอกว่าเขารักเราเราไม่เขาไม่ถอย
1: ค่ะ
3: เขาเป็นแฟนเราอะไรจนวันนั้นแต่ว่าใส่เวลาเราคุยกับเขาอะค่ะสายตาเขาเปลี่ยนไปแล้วก็วันที่14หนูถามหนูก็เลยถามเขาจริงๆว่าตกลงผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกับเธอ
1: ค่ะ
3: เขาบอกเป็นถ้าภาษาบ้านๆก็เป็นเมียอีกคนนึงค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามจะบอกมาตลอดก็คือฉันมีอีกคนนึงนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะโยนหินถามทางมาตลอดว่าแบบฉันมีคนนี้นะคนนี้เนี่ยเขาเอาเสื้อผ้ามาให้นู่นนี่แล้วก็ดูซิว่าอ้อมจะรับได้หรือเปล่าดูทรงมันน่าจะเป็นทรงนี้เนาะแล้วอ้อมก็คือไม่ไปไหนไง
3: เสื้อผ้ายังค่ะพี่มันน่าจะมีช่วงหลังอะไรเนี่ยนะคะแผ่นดินไหวอะค่ะพี่
2: จ้ะ
1: แปลว่าหลังแผ่นดินไหวเนี่ยมีความสั่นไหวและความอ่อนไหวเกิดขึ้นกับใจเขาอะแต่ในเมื่อเขาชัดเจนขนาดเนี้ยอ้อมยังไงต่อคะเขาชัดเจน
3: วันนั้นเหรอคะวันนั้นเขาบอกเลือกหนูนะคะแต่เขาไปหาผู้หญิงคนนั้นค่ะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าเลือกหนู
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ไปหาผู้หญิงคนนั้นครับ
3: เขาบอกว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิด
2: ค่ะก็ว่าฉันอีกว่าก็เธอมันอยู่ไกลเองนี
1: ่นี่นา
3: ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นหนูพยายามไปทำงานในกรุงเทพนะคะพี
1: ่แล้วก็พยายามแล้วนี่ไงก็พยายามจะใกล้แล้วไง
3: พยายามแล้วค่ะพี่แต่เขาเป็นคนบอกหนูเองว่าไม่ต้องมา
1: ไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าเขาพูดไปเรื่อยอ่ะแล้วก็ยิ่งพูดขนาดไหนก็ตามทีดูเหมือนเขาแสดงความเห็นแก่ตัวชัดจะตายพี่ยังรู้สึกว่าวัตถุประสงค์เขายังเหมือนเดิมอ่ะมีคนนั้นด้วยและมีหนูด้วย
2: ครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ไม่รู้นะนิดนึงพี่กลับรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนนั้นเยอะกว่า
2: คุณอ้อมทำไมฟิลรู้สึกว่าเหมือนเป็นผู้หญิงสองคนกำลังซัพพอร์ตผู้ชายคนหนึ่งอยู่เลยอ่ะเท่าที่ฟังทรงมา
3: ใช่หนูก็คิดอย่างนั้นนะคะ
2: อ้อมให้ตังค์เขาป่ะ
3: ไม่ค่ะพี่
2: เราให้ความช่วยเหลืออื่นเขาป่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ไม่มีงานทํา
3: ไม่ค่ะ
2: ครับ
3: มีแต่หนูแกล้งของเงินเขา
2: เขาให้ไหมฮะ
3: ให้ค่ะ แล้ววันที่ทะเลาะกันหนูก็ขอค่ะเขาก็ให้ค่ะหนูก็ยังงงว่าอ้าวให้ทำไม
2: โอเคงั้นตัดประเด็นนี้ไป
1: ก็มีอะไรก็ตามที่ทำให้หนูงงเยอะมากเช่นบอกว่าเลือกหนูแต่ไปหาผู้หญิงคนนั้น
2: เรียกเธอว่าแฟนแต่ว่าพอจะพยายามมาหางานในกรุงเทพบอกไม่ต้องมา
1: ค่ะตอนนี้ยังเป็นสถานภาพแบบนี้อยู่ไหมคะคืองงๆสับสน
3: ใช่ค่ะตอนนี้ยังค่ะแต่หนูกำลังคิดว่าหนูจะตัดอยู่ค่ะ
2: ครับอ้อมก็เลยจะเลือกชัดเจนด้วยตัวเองเนาะซึ่งอ้อมซึ่งจริงๆอ้อมก็ทำได
3: ้ค่ะหนูแค่แบบหนูอยากต้องการเหตุผลสักอย่างแต่เขาไม่ค่อยพูดนะพี่หนูไม่เข้าใจอ่ะหนูพูดจริงก่อนจนจะโคลมาคุยพี่โคลมาหนูก็ยังพาเขาอยู่นะคะ
2: ครับ
3: บอกตอนนี้เป็นอะไรกันเขาก็บอกเป็นแฟน
2: คำว่าอ้อมแฟนของแต่ละคนความหมายไม่เหมือนกันแฟนในนิยามที่อ้อมอยากได้กับแฟนของเขาอะไม่เหมือนกัน
1: มันอารมณ์ประมาณอ้อมก็แฟนคนนั้นก็แฟนหรือเมื่อกี้ที่เขาบอกอะอ้อมเป็นแฟนแต่เขาบอกคนนั้นเป็นเมียนะ
3: ก็เป็นเมียค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขามีเมียสองคนเขาพูดอย่างนี้ค
2: ่
3: ะ
1: โดยที่ไม่ถามเลยค่ะว่าทั้งสองคนยินยอมหรือเปล่า
3: น่าเขาเอาความคิดเราไหมคะพี่คงไม่มีใครยอมหรอกค่ะ
1: ก็ใช่นะสิแต่การที่ไม่มีใครยอมก็ไม่ได้แปลว่างั้นไม่ถามดีกว่าไม่ถามความเห็นก็ได้เราก็จัดการตัดสินใจแบบนี้เลยคือวันนี้พี่รู้นะอ้อมรักเขาอ้อมก็จะพยายามบอกว่าหนูอยากจะได้เหตุผลสักข้อน้องเหตุผลไม่มีอะไรมากไปกว่าก็เขาเห็นแก่ตัว
2: ครับ
1: เขารักอ้อมไม่มากพอที่จะหยุดที่อ้อมคนเดียวอะ
3: ค่ะ
1: และดูเขามีความพยายามน้อยมากอะถ้าเทียบกับอ้อมอะพูดตรงๆใช่ปะคะรักทางไกลต้องพยายามทั้งคู่เขาต้องอยากจะใกล้นี่อ้อมยังยอมเดินทางไกลไปหาเขาเลยอ่ะแต่ในขณะที่เดินทางไกลไปหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าแต่ในใจจริงๆแล้วอ่ะเขามีเมียอีกคนนึงด้วยนะ
3: ค่ะ
1: เอาแค่ความซื่อสัตย์ให้กันง่ายๆยังให้ไม่ได้เลยไงพี่ก็เลยแบบอ้า
2: ครับอ้อมครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามเพราะอ้อมพูดขึ้นมาเองว่าก็รู้นะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยคืออ้อมคิดว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอ
3: มันไม่ใช่ไม่ดีค่ะพี่ก็ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เขาเหมือนเป็นสาวอะค่ะโสดมันก็ดีกว่าหนูทุกอย่างหนูก็ไม่ได้อะไรค่ะ
2: คร
3: ับ ค
2: ่
3: ะ
2: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
1: มันดูการไล่ฆ่าตัวเองอย
2: ู่ไม่อยากให้จ้ะอ้อมว่าม
3: าทำยังไงค่ะพี่เราก็เข้าใจอยู่ว่าผู้หญิงโสดผู้หญิงสวยผู้หญิงสาวมันก็ยังดีกว่าผู้หญิงที่แบบเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
2: ไม่แน่เสมอไปฮะในเชิงของการหาความสัมพันธ์อ่ะโสดสาวสวยก็โอเคก็หน้ากอดหน้าแบบหน้าทนุถนอมหน้าอะไรเงี้ยหน้าเข้าใกล้แต่ว่าในเชิงของคู่ของความสัมพันธ์อ่ะเป็นคู่คิดคู่ชีวิตอะไรเงี้ยไม่แน่นะคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่ามีความรับผิดชอบอาจจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีกว่าก็ได้นึกออกไหม
1: คือพี่มองว่าอย่างนี้คือเข้าใจในความเป็นสังคมไทยบางคนติดเรื่องนี้จริงๆคือแบบเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะแต่มีใครบ้างล่ะคะที่อยากจะมีครอบครัววันนี้แล้วไปเลิกวันหน้าไม่มี
3: อ้อม
1: เองก็ไม่ได้อยากเป็นแม่เลี้ยงเดียวถ้าเป็นไปได้อ้อมเองก็อยากจะมีครอบครัวอบอุ่นให้ลูกแต่ในเมื่อวันนี้มันไปถึงตรงนั้นไม่ได้เราก็ดันใจกล้ามากพอที่จะไม่เป็นไรหนูดูแลลูกด้วยตัวเองได้และจะบอกว่าเป็นคือเข้าใจอ่ะภาษาไทยอ่ะจะเป็นลักษณะเงี้ยเป็นของเป็นของ
2: เป็นไม่เป็นอะไรเงี้ย
1: อ
2: ันนี้คืออันนี้คือพูดจริงประสาทคุณอ้อมไม่ต้องไปฟังเพราะว่าคนที่มีความรับผิดชอบมันจะเป็นตำหนิตรงไหนคนที่มีความสามารถในการเลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงดูลูกได้อีกคนนึงเก่งจะตายซึ่งมันดีกว่าแม่ที่ทิ้งลูกไปเลยหรือเปล่านึกออกมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่เหลียวแลอะไรเลยซึ่งจริงแล้วเพราะว่าคนละเรื่องกันเลยคือความสัมพันธ์ที่มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ไม่ได้แปลว่าความล้มเหลวของชีวิตไม่ได้แปลว่าเรามีข้อตำหนิหรือว่าก็แค่คน2คนที่มันเข้ากันไม่ได้แต่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ดูแลลูกต่อไปก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือไม่ได้อยากให้คุณอ้อมด้อยค่าตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีคุณค่าคือที่เฟียพูดถึงประเด็นเนี้ยเพราะเฟียรู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนอ้อมอ่ะกำลังยอมทุกอย่างให้กับผู้ชายคนนึงเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีทางอื่นทางไปทางอื่นหรือเปล่าเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็คุยกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมีค่าไม่ได้อยากให้คิดแบบนั้นนะครับถ้าอ้อมไม่ได้คิดแบบนี้ก็จะดีแต่ว่าถ้าบังเอิญอ้อมไหลมาทางเวแบบนี้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เพราะฉันจะต้องยอมทุกกับทุกความสัมพันธ์ที่ฉันเจอเพราะมันหายากไม่ใช่
1: ค่ะและถ้าเกิดจะเป็นแบบอย่างที่อ้อมคิดก็ได้อ่ะสมมติว่าเขาคิดแบบนั้นก็เลือกสิก็เลือกไปเลยใช่ไหมล่ะคะอ้อมถ้าเกิดบังเอิญเขารู้สึกว่าก็ยังไงก็ตามคนโสดเขาดีกว่าค่ะพี่อย่างที่อ้อมบอก งั้นก็ไปเลือกผู้หญิงคนนั้นค่ะจบมาเลือกอ้อมด้วยทำไมล่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพออ้อมคิดว่าไม่พี่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างอ้อมอ่ะได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีคนเยอะมากที่ชอบคิดแบบนี้
2: ติดกับดักนี้เนาะ
1: ถูกต้องแต่บุญแล้วอะไรอะคะคือวันนี้เขาจะเลือกอ้อมและยังไปเลือกผู้หญิงอีกคนนึงเอามารวมกันไว้ในครอบครัวเดียวกันและวันนี้เขาเองไม่ได้มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นนะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันถ้าเกิดเขายื่นเงื่อนไขมาว่ามีอ้อมเป็นเมียหนึ่งคนแล้วก็มีคนนั้นเป็นเมียอีกคนนึงด้วยถ้าอ้อมจะรู้สึกว่าอ้อมรับไม่ได้อ้อมก็ไม่จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขนี
2: ้ครับซึ่งจริงๆแล้วว่าคนที่ได้อ้อมไปนะต่างหากถึงจะมีบุญคนที่ทุ่มเทกับความรักตั้งใจจะดูแลรักษาความสัมพันธ์คนแบบนี้หายากจะตายเล็กอย่างหนึ่งคืออ้อมมีความสามารถในการดูแลลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการความสัมพันธ์ไหนๆก็ตามอย่าลืมคำนวณลูกเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าคุณกำลังจะไปอยู่ในทำไมตอนนี้เราจะเป็นอะไรเหรอเป็นครอบครัวเมียสองเหรอแล้วลูกของเราคืออะไรเหรอเราเพราะฉะนั้นลูกมองเราอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ฉันจะจัดการชีวิตรักความสัมพันธ์ของตัวเองยังไงแล้วถ้าเกิดว่าลูกเห็นว่าเราเป็นคนที่ไปยอมคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปวิ่งตามคนอื่นงี้แล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเอาความรู้สึกไปผูกคนอื่นอย่างเงี้ยเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาใช้ชีวิตแบบอ้อมปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ้อมไม่เป็นห่วงหรอถ้าย้อนกลับไปนะถ้าสมมติว่าอ้อมมองตัวเองว่าชีวิตเนี่ยเป็นลูกของอ้อมกำลังใช้ชีวิตของอ้อมอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอ้อมจะให้คำปรึกษาเขายังไง
1: เออถ้าเปลี่ยนตัวละครว่าลูกเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเลย
2: กับเราเลยตอนเนี้ย
1: แม่อย่างน้องจะพูดกับลูกว่าอะไรคะ
2: เออ
3: เคยค่ะพี่เคยคุยค่ะ
1: เออแล้วหนูจะบอกกับเขาว่าไง
3: บอกว่าถ้ามันไม่ดีก็ออกมา
1: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแม่ต้องทำให้เห็นก่อน
3: ค่ะ
1: ไม่อย่างนั้นนะคะลูกก็จะแบบอ้าวแม่ฉันยังทนเลยอะตอนนั้นฉันจำได้งั้นฉันก็ต้องทนสิ
2: แล้วเขารู้สึกนะว่าที่อ้อมเสียใจอ่ะเออแล้วอ้อมเสียใจกับความสัมพันธ์เนี้ยและเขามารู้เรื่องเนี้ยเขารู้สึกนะ
3: ค่ะก็บอกเขาค่ะถ้ามีแฟนก็มีดีๆลูกอะไรอย่างเงี้ยพี
2: ่เออแต่ว่าเราต้องทำด้วยไง
1: ทำให้เห็นค่ะ
3: ทำอยู่ค่ะกำลังทำ
2: เพราะตอนที่เราดูแลตัวเองเราก็ได้ดูแลเขาด้วย
1: ใช่ค่ะทุกการกระทำของแม่คือบทเรียนที่ลูกกำลังเรียนรู้อยู่
3: ค่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีพี่จะให้หนูทนแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเห็นแก่ตัวไม่แคร์หัวใจใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเราหรือผู้หญิงคนนั้นพี่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนในการซัพพอร์ตคนเห็นแก่ตัวนะ
3: ค่ะ
1: นะคะนะอ้อมนะและยังคงยืนยันการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้แปลว่าคุณค่าของผู้หญิงคนนึงน้อยลงค่ะนะ
2: ครับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือมันเป็นโจทย์ที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าถ้าเป็นได้แล้วทำหน้าที่ได้ดีนี่เท่มากเลยนะครับแค่เป็นคือแค่ดูแลตัวเองให้ดีอ่ะก็เป็นโจทย์ก็เก่งละนี่ต้องดูแลอีกชีวิตหนึ่งอ่ะก็ยิ่งก็เป็นคนเก่งอ่ะอ้อม
3: ค่ะพ
2: ี่
1: นะคะ
2: นะครับอ้อมเชื่อใช่ไหมว่าตัวเองมีคนเก่ง
1: ต้องเชื่อมันให้ได้ด้วยนะ
3: เห็นครับพี่มันก็มีตัวอย่างอะไรอย่าง
1: อ
3: ยู่ค่ะบางทีมันก็ท้อเฉย
2: โอ้ยท้อได้ทุกคนแหละครับอ้อมเพียงแต่ว่าเราจะฝึกวิธีคิดยังไงฝึกให้กำลังใจตัวเองยังไงฝึกความแข็งแรงทางด้านอื่นๆในชีวิตยังไงมาช่วยซัพพอร์ตเราให้มีวิธีคิดผ่านความทุกข์ในแต่ละช่วงได้
1: ทั้งหมดมันอยู่ที่วิธีคิดค่ะอ้อมอาจจะท้อใจว่าดูสิมีความรักครั้งก่อนก็พังครั้งก่อนหน้านั้นก็พังมาครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นรักที่ดีพังอีกแล้วคิดแบบนี้ก็บั่นทอน
3: เพราะรอบนี้หนูตั้งใจมา
2: เราตั้งใจได้ทุกครั้งแหละอ้อมแล้วก็มีสิทธิ์พังได้ทุกครั้งคือหลายๆคนนะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามนะก็ถ้าเราพยายาม10ครั้งก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะล้มเหลว10ครั้งยิ่งพยายามมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสล้มเหลวมากขึ้นใช่แต่ในทางกลับกันก็มีโอกาสที่จะชนะหรือว่าประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีเนี้ยนิยามของคำว่าความสำเร็จของชีวิตคู่ไม่จำเป็นต้องจบที่ตรงจุดนั้นก็ได้หลายๆคู่แบบเขาเรียกว่าเส้นชัยของชีวิตคู่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนี้เอ้ยเขาโดยสรุปแล้วนะเขาเป็นคนดีไม่เคยยืมตังค์ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขาว่าไม่สามารถมีสร้างความสัมพันธ์กับเราได้งั้นก็จบแค่นี้แหละเป็นคนที่ปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเส้นชัยของเราจบได้แค่นี้เพราะว่าความต้องการของฉันกับของเธอไม่เหมือนกัน
1: ความตั้งใจเป็นเรื่องดีแต่ต้องใช้ความตั้งใจให้ถูกคนวันนี้อ้อมตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากเลยค่ะบังเอิญอีกฝ่ายไม่ได้ตั้งใจอะค่ะและความรักต้องเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต่างคนต่างเลือกกันไงเราดันมาเจอคนที่เขาดูไม่ได้จริงจังกับอ้อมเท่าไหร่ถ้าเขาจริงจังกับอ้อมเขาจะไม่มองคนอื่น เราก็แค่ใช้ความตั้งใจผิดคนเท่านั้นเองไม่เป็นไรครั้งใหม่ตั้งใจใหม่แล้วก็ตั้งใจกับคนที่คู่ควรค่ะนะ
3: ค่ะ
1: เอาใจช่วยนะอ้อมนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยขอบคุณมากค่ะ
2: ครับ
3: ขอบคุณคร
2: ับ ขอบคุณนะครับคุณอ้อม
3: ค่ะ
2: จ้าบ๊ายบายจ้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: จะคล้ายๆกับสายก่อนหน้านี้สักนิดนึงอะค่ะที่บอกว่าโอ้ยจากแต่ก่อนนี้เจ้าชู้มากผมมาตั้งใจเลยนะก็เข้าใจความตั้งใจแต่ความตั้งใจนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะความรักเป็นตั้งใจฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะต้องไปเจอคนที่ตั้งใจพอดีเลยที่เขาจะมองเราเป็นคนสุดท้ายในชีวิตจริงๆนะคะหนึ่งคำถามก่อนเบรกนะคะหนูอยู่กับสามีมา13ปีมีลูก2คนแต่เพราะว่าบริหารเงินพลาดจนเป็นหนี้นอกระบบสามีโกรธที่หนูไม่บอกแล้วก็ไล่ให้พาลูกกลับบ้านตัวเองทั้งที่เขาเองไม่ช่วยใช้หนี้เลยหลังจากนั้นเขาก็นอกใจไม่นอนบ้านติดยาเสพติดและสุดท้ายไล่หนูออกมาตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วค่ะหนูเลี้ยงลูกเองเขาไม่เคยถามไถ่หรือว่าช่วยค่าใช้จ่ายลูกเลยแม้แต่นมหรือแพมเพิร์สหนูเลยสับสนว่าควรรู้สึกผิดกับเรื่องหนี้ไหมและควรเรียกร้องสิทธิ์ค่าเลี้ยงดูจากเขาดีหรือเปล่าคะตอบเรื่องของรู้สึกผิดก่อนน้องก็รู้สึกผิดได้นะกับการก่อหนี้แบบที่เราไม่ปรึกษาครอบครัวนะคะแต่มันจบลงไปตรงที่ไม่เป็นไรเป็นหนี้ก็สร้างตัวขึ้นมาใหม่ใช้หนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะอีกอันนึงวันนี้น้องบอกว่าควรเรียกร้องสิทธิ์ค่าเลี้ยงดูจากเขาหรือเปล่าเรียกร้องก็ได้ค่ะแต่น้องมั่นใจหรือเปล่าเราว่าน้องได้เพราะตอนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาหรือเป็นสามีที่ดีวันนี้ติดยาเสพติดนอกใจแค่สองคุณสมบัตินี
2: ้
1: ก็ไม่ควรเอาตัวกลับไปยุ่งแล้วนะคะเอาจริงๆและการติดยาถ้าเขายังไม่รู้สึกเลยว่าการติดยาเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำให้ดีขึ้นเรามีลูกตั้งสองคนนะน้องแล้วลูกสองคนเห็นพ่อติดยาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ดีแล้วไงอ่ะก็ยังทำต่อน้องคิดว่าลูกควรจะกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นหรือเปล่า
2: ครับ
1: ถ
2: ามว่าควรรู้สึกผิดหรือเปล่าฟิบไม่อยากให้มีความรู้สึกอยากให้เรียนรู้มากกว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่อยากให้เสียเวลาหรือว่าเสียพลังงานไปกับความรู้สึกผิดเพราะมันเหนื่อยครับอยากให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจุดนี้เราไม่น่าทำนะเรียนรู้ไปนะครับเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดกับรู้สึกละอายใจหรือว่ารู้สึกผิดอ่ะความรู้สึกผิดมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ครับเพราะฉันอยากให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ควรทำแบบนี้นะแล้วจะคราวหน้าจะได้ปรับกันใหม่โดยปกติแล้วชีวิตคู่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้คุยกันด้วยส่วนหนึ่งไม่ได้แพลนนิ่งด้วยกันมานะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนี้ที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่เผอว่าในข้อความนี้มันไม่ได้เล่ามาเนาะเป็นหนี้ที่เกิดจากการต้องเอาไปบริหารครอบครัวหรือเปล่าเนื่องจากว่าต้องไปซัพพอร์ตครอบครัวหรือเปล่านะฮะเพราะฉันต้องมาลองวางแผนการเงินใหม่เพราะฉันเราโจทย์ข้อแรกคือรู้แล้วว่าเราจะเรียนรู้ว่าการบริหารเงินนั้นส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตครอบครัวอย่างที่2คือจริงแล้วอ่ะการขึ้นลงขึ้นศาลใช้พลังงานพอสมควรในการที่จะไปทวงหนี้จากเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาที่ผ่านมาไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูและตามโจทย์ก็คือตอนนี้ปัจจุบันสามีติดยาด้วย
1: ใช่
2: แล้วก็ยังมีคนอื่นด้วยใช้คือเฟซเคยเห็นคนที่ไปตามทวงหนี้อ่ะเขาใช้แรงใช้เวลาพอสมควรซึ่งมันหมดเวลาทำมาหากินแล้วก
1: ็เสียสุขภาพจ
2: ิตใช่เสียสุขภาพจิตคนนั้นอ่ะที่ไปตั้งตามทวงหนี้สุดท้ายไปพบจิตแพทย์ที่ซ้ำเพราะฉะนั้นก็เลยลองชั่งน้ำหนักดูดีๆแล้วกันนะครับในระหว่างที่ต้องดูแลลูกด้วยสองคนทำมาหากินด้วยนะฮะเราจะมีเวลาไปทวงหนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงมีคนช่วยดูในส่วนนี้อยากทำก็ทำก็ลองปรึกษาฝ่ายกฎหมายทำก็ทำไปแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักมากมันโหลดมากจนเราเสียสุขภาพจิตดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลลูกไม่ได้อันนี้น่าคิดว่าจริงๆแล้วโจทย์หลักๆแล้วเนี่ยควรจะต้องกลับมาดูแลตัวเองก่อนหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะครับคือในโจทย์นี้ที่เขาบอกจะดูแลเรื่องของค่าเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าถึงแม้ว่าสามีจะติดยาเสพติดหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็มีความสัมพันธ์แต่เขาอาจจะมีทรัพย์สินอื่นๆบางอย่างที่ค้างกันอยู่กับเราหรือเปล่าตรงส่วนนี้หรือเปล่าที่ต้องการกลับมาปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายนี่น่าจะช่วยได้นะครับ
1: ค่ะหรือแม้แต่ลองขอดูก่อนก็ได้อะนะลองขอดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราปักธงไว้แล้วว่าไม่น่าจะได้อย่างน้อยก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายเท่าไหร
2: ่
1: นะคะและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องรู้สึกผิดต้องคิดทำอะไรต่อให้มันถูกเช่นถ้ารู้สึกผิดเช่นเฮ้ยหนูบริหารเงินพลาดว่ะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปคิดแล้วคิดอีกใช้สติก่อนใช้สตางค์นะคะ
2: ครับ
1: เบรกสั้นๆกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ค่ะขับ Friday Red Flag สัญญาณอันตราย
0: Red Flag สัญญาณอันตราย
4: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
6: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
7: ว้า wow.
6: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
8: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
9: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: Red Flag สัญญาณอันตราย
1: คุยกันต่อค่ะคลับ Friday นะคะ Red Flag สัญญาณอันตรายนะคะมีอีกหลายสัญญาณค่ะบางคนช่วยเก็บรวบรวมมาให้ด้วยดีเราจะได้มาแชร์กันนะคะเล่าสู่กันฟังว่าเอ๊ะก่อนที่หัวใจจะพังเนี่ยมันมีสัญชาตญาณบางอย่างที่บอกเราด้วยหรือเปล่านะสายนี้ค่ะคุณทีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคุณทีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เสียงแอบหมดแรงนิดหน่อย
2: ครับวันนี้ขับไฟดีนะครับอยู่กับพี่อ้อยแล้วก็เฟียสนะครับ
1: ค่ะ
2: สัญญาณอันตรายไปเจออะไรมาครับคุณที
3: พี่ต้องย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมพบกับแฟนคนหนึ่งแล้วตอนนั้นเราอยู่ต่างประเทศ
1: คร
3: ับ ผมทำงานอยู่ร้านอาหารแล้วเขาเป็นเหมือนคนมาเที่ยวเนี้ย
1: คร
3: ับก็เลยได้เป็นการคุยกันเราก็คบกันมันก็ดีหมดนะครับจนวันหนึ่งผมโทรศัพท์เขาพัง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เลยผมก็เลยเอาโทรศัพท์ให้ผมไปใช้ก่อนแล้วก
1: ็
3: ครับแล้วเสร็จสับแล้วเขาซื้อโทรศัพท์เสร็จแล้วอะไรผมก็เอาโทรศัพท์มาคืนผม
1: ค่ะ
3: หลังจากนั้นนะฮะเขาก็คงไม่ได้ออกจากระบบจากอะไรก็ตามในโซเชียลต่าง
1: ๆ
3: เวลาเขาคุยกับใครอะไรยังไงมันจะเด้งข้อความ
2: ในมือถือเราด้วย
3: มันจะเห็นหมดเลยใช่ครับมันจะเห็นหมดเลย
1: ครับค่ะในตอนที่คุณทีเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่ตอนนั้นเราทำงานร้านอาหารเนาะแล้วเขาก็มาเที่ยวเราก็เจอกันพอดีหลังจากนั้นเราคุยกันอยู่นานไหมคะกว่าที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์และความจริงจัง
3: ก็ประมาณหลายเดือนอยู่ครับ3-4เดือนอยู่ครับแล้วเราก็คุยกันว่าตกลงเราคุยกันนะคบกันนะอะไรแบบนี้คร
1: ับ ครับซึ่งเขาก็อยู่ต่างประเทศเช่นเดียวกันถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: โอเค
2: ครับ
1: แล้วไงต่อคะ
3: แล้วหลังจากนั้นพอผมได้โทรศัพท์คืนมาผมก็เห็นข้อความแบบที่เขาคุยกับคนอื่นคุยกับลูกด้วยตัวเขาเป็นคนที่ทำงานร้านนวดนะครับ
1: ค่ะ
3: ร้านนวดเราก็ได้มีคุยกับคนอื่นคุยกับลูกค้าคุยกับผู้ชายคนอื่นที่เขาไปเที่ยวตามผับตามอะไรครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเราก็ทำงานในงานในส่วนของที่เขาทำนะครับก็มีการรับบริการเสริมอะไรแบบนี้
1: คร
3: ับซึ่งผมก็ทนมาผมพยายามไม่พูดนะครับด้วยความที่ผมแบบรักเขาครับผมก็ทนมาอยู่อย่างนั้นประมาณทนมาจนถึงทุกวันนี้ครับจนวันหนึ่งผมได้พูดสักประมาณเรามีคือเรื่องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย
1: คร
3: ับ ผมก็เลยพูดขึ้นไปว่าผมรู้นะว่าคุณทำแบบนี้คุยกับใครแบบนี้ไปมีอะไรกับคนอื่นแบบนี้อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้คุณทีต้องอึดอัดมากเลยเนาะคือทำเป็นไม่รู้มาตั้งนานอ่ะ
3: ใช่ครับคือผมเห็นข้อความตลอดนะครับเขาคุยกันยังไงแต่เวลามาคุยกับผมอ่ะเขาก็คุยแบบเหมือนปกติรักผมมากคิดถึงผมมากอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จนมา3 ปีจนผมทนมาแบบ3 ปีนะครับระหว่างนั้นที่เราทะเลาะกันเราก็คุยกันครับว่าล่ะเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะอะไรแบบนี
1: ้
3: แต่ไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าไม่ทำอีกแล้วอะครับในข้อความในอะไรต่างๆมันก็ยังเด้งมาอยู่ตลอดเวลาใช่ครับแล้วผมก็กลับจนสุดท้ายผมกลับไทย
1: ค่ะ
3: เขาก็ยังมีเรื่องแบบนั้นอยู่ตลอดซึ่งผมก็พยายามจะแบบเราเลิกกันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างใช้ชีวิต
1: ค่ะ
3: เขาก็บอกว่าเขาก็ถึงเขาจะเป็นแบบนั้นน่ะต้องเข้าใจเขาด้วยนะเพราะว่าเขาหาเงินเขาได้เงินซึ่งเขาก็บอกว่าเขารักผมคนเดียวถึงเขาจะมีคนอื่นกี่คนกี่คนก็ตามหรือจะไม่มีอะไรกับใครก็ตาม เขาผมคือคนเดียวที่เขารักและคิดถึงและอยากจะอยู่ในชีวิตอยู่ด้วยกันแพนไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ฮะ
2: ครับ
1: แล้วทำไมถึงไม่ใช้ชีวิตด้วยกันเลยอะคะ
3: อะไรนะครับ
1: แล้วทำไมถึงไม่ใช้ชีวิตด้วยกันเลยอะถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าคุณทีก็อะทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนที่เรามีวุฒิภาวะมากพอแล้วอะ
3: ครับคือเขาหลังจากกลับมาไทยนะผมกลับมาก่อน
1: ค่ะ
3: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเก็บเงินก่อนนะ
1: เขาขอเก็บเงิน
3: เก็บเงินให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเขาจะตามมาหา
1: ค่ะ
3: ซึ่งบอกว่าให้ผมมั่นใจได้เลยว่าเขาจะไม่ไปไหนแน่นอนรักผมคนเดียวที่จะกลับมาอยู่กับผมอะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งจนวันหนึ่งผมพอได้กลับมาที่ไทยอ่ะผมไม่ทนไม่ไหวกับสถานการณ์แบบนี้ครับมันจะไปก็ไปไม่ได้ครับคือผมพยายามจะไปผมพยายามไม่ติดต่อบล็อกทุกช่องทางแล้วครับแต่วันหนึ่งผมก็ปลดบล็อก
2: ครับ
1: ก็รักเขาอะเนาะ
3: ใช่เลยครับ
1: ค่ะ
3: มันเป็นอย่างเงี้ยมาครับจนถึงทุกวันเนี้ยจนตอนเนี้ยเราได้เลิกกันจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังติดต่อมาซึ่งผมบอกเขาว่าไม่ต้องโทรมาได้ไหมถ้ายังโทรมายังคุยกันแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วผมจะตัดใจได้ยังไงแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงผมล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจิตเวชนะ
1: ครับค่ะ
3: ที่จังหวัดนั้น
2: ครับ
3: ไปบอกอาการของผมก็คือผมไม่ไหวจนแบบคิดแบบไม่ดีกับตัวเองผมนอนไม่ได้

0: ตอนนี้มันไม่จบอ่ะเขาก็ยังทักมาโทรมาบอกว่าคิดถึงนะรักผมนะจะกลับมาหานะรอหน่อยนะเดี๋ยวจะกลับไปหาซึ่งตอนนี้เขากลับมาไทยแล้วนะครับ
1: แล้วพอกลับมาไทย
0: ครึ่งปีแล้ว
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: หลังจากกลับมาไทยก็เขากลับมาหาผมเดือนนึงฮะแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ดีเนื่องจากเหตุผลที่เขาบอกก็คือเขาต้องการไปหาเงินที่มันได้เยอะๆมากกว่านี
2: ้
0: อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีทุกอย่างที่ไม่ต้องลำบากอยากมีแบบอยากกินอะไรก็ซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ย
1: โดยการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเหรอคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเหตุผลอันควรค่าหรือเปล่าแล้วคุณทีกลับมาเมืองไทยคุณทีทำประกอบอาชีพอะไรคะ
0: เปิดร้านอาหารครับ
2: ครับ
1: ซึ่งเราสองคนช่วยกันไม่ได้หรอคือเกินที่พยายามจะลองหาทางเลือกนะคะคุณทีเพราะว่าเหมือนกับเขาพูดคำนี้เสมอว่านั่นเป็นอาชีพเดียวที่ได้เงินเยอะแต่ยอมแลกแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนที่เขารักกันหรอเพราะเขาบอกเขารักคุณทีมากถูกไหมคะรักมากเลยคิดถึงมากเลยแต่ยอมที่จะแลกสิ่งนี้เพื่อให้ได้เงินโดยการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆคือมันอาจจะเป็นเหตุผลของเขาอะนะคะแต่ทำไมไม่รู้เหมือนกันพี่อ้อยจะรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยคนเราเลือกได้นะคนเราเลือกได้ที่จะอยู่กับคนที่เรารักและทำมาหากินไปด้วยแต่ไม่ใช่แค่ว่าไม่อะฉันต้องไปอยู่ตรงนู้นไปมีความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนี้เพื่อจะได้หาเงินแล้วจะได้มีเงินจะได้มีรถแล้วยังไงคะทีต้องรอถึงวันไหนอะถ้าเป็นไปตามเหตุผลของเขาก็ได้นะอะถ้าเราปักใจเชื่อไปก่อนว่าเขามีเหตุผลของเขาบอกแล้วคะว่าเขาต้องรอถึงเมื่อไหร่เขาบอกทีไหม
0: ไม่ได้บอกครับเขาบอกแค่ว่า
1: บอกแค่ว่า
0: สักวันหนึ่ง
1: โอ้โห
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ถ้าเฟียสฟังว่าสักวันหนึ่งอะเฟียสรู้สึกไหมว่ามันไกล
2: รู้สักวันหนึ่งมันจะรู้สึกว่าแบบเออแล้วถ้าเกิดว่าใครตายก่อน
1: แล้วสักวันหนึ่งวันนั้นมันจะมีจริงไหมนะเนี่ย
0: คือความรู้สึกของผมคือผมรู้แบบแทบจะ 100% เลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาอยู่ด้วยกัน
2: ครับ
0: แต
1: ่ผมก็รอ
0: แต่แบบแค่สัก 0.01% ผมก็ดันเลือกที่จะรอเขาซึ่งผมไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เลยนะแต่ว่าผมไม่ได้อยากไปหาหมอจิตเวชผมไม่ได้อยากกินยาใครกังวลเลยคือตอนทุกวันนี้ผมก็กินยาอยู
1: ่ทีสมมุตินะพี่สมมุติก่อนสมมติว่าวันหนึ่งเขาจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและดันบังเอิญไปเจอเศรษฐีมากๆมีเงินมากๆอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องอยู่คนนั้นสามารถสานฝันเขาได้อ่ะแล้วก็บอกว่าทีต้องรอก่อนนะมันจริงๆมันไม่ต่างกับตอนนี้เลยอะค่ะทีเวลาคนเรารออ่ะขนาดไฟแดงอ่ะเรายังรอแล้วมีความสุขเลยถ้าเกิดมานับถอยหลังให้เรารู้ว่าเราจะต้องติดไฟแดงอีกนานแค่ไหนอ่ะแต่กับของทีอ่ะคำว่าสักวันหนึ่งมันมองไม่เห็นนะคะมันมองไม่เห็นจริงๆค่ะทีว่าเมื่อไหร่และถ้าเกิดบังเอิญเขามองว่าชีวิตที่ดีคือการมีบ้านมีรถมีอิสระในการใช้เงินก็อีกอะเงินแค่ไหนถึงจะมากพอที่เธอจะรู้สึกว่าเอาละฉันจะเลือกตั้งแต่วันนี้ฉันจะอยู่กับเธอแล้วนะทีเพราะฉันรักเธอมากอะคือวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่คุยกับทีแล้วทีมีความทุกข์ในน้ำเสียงหนักมาก
2: คร
1: ับ ค่ะ
0: ครับ
1: เราก็ต้องยอมรับความจริงเราเปลี่ยนเขาไม่ได้อ่ะ
0: คืออย่างที่บอกกับผมแทบจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต
2: ่
0: ว
2: ่
0: าผมไม่รู้จะทำยังไงเลยครับผมจะบอกเขาผมก็ตอนนี้ผมในเฟซบุ๊กหรือในอินสตาแกรมอะไรผมก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับผมเป็นคนที่จะกดยกเลิกเป็นเพื่อนเองแต่ว่าผมไม่กล้าพอที่จะแบบบอกเขาอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ค่ะถ้าไม่กล้าบล็อกก็ไม่ต้องบล็อกแต่ก็ต้องยอมรับความจริงทุกครั้งว่าเราไม่ใช่คนที่เขาเลือกในวันนี้ค่ะเพราะทีบอกเองว่าในที่สุดก็ทีก็เห็นอยู่แล้วว่าแทบจะเป็นศูนย์กับเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะมาอยู่กับเรา
0: ผมคนทำไงดีครับเพราะว่าผมไม่ไหวกับสถานการณ์ตอนนี้เลยครับ
2: ครับ
1: อืม
0: ผมอยากจะไปแต่เขาก็ยัง

0: โทรมาเขาก็ยังบอกว่าล่าสุดก่อนครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยังโทรมาบอกว่าถามสารทุกข์ดิบเขาเป็นไงคิดถึงนะรักนะอะไรคือผมอยากตัดวงจรนี้ออกไปครับผมไม่อยากมานั่งทุกข์เพราะทุกครั้งที่ผมนอนอ่ะผมจะต้องนึกถึงเรื่องราวพวกนี้มันทำให้ผมนอนไม่หลับ
1: ครับที่กินยามานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี
0: ้เดือนหนึ่งครับ
1: ครับอ่ะปกติยาจิตเวชมันก็จะสักประมาณ2เดือนเนาะประมาณตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปถึง2เดือนมันถึงจะเริ่มแบบเริ่มทำให้ความคิดเรานิ่งขึ้นความคิดเราเป็นตรรกะมากขึ้นเพราะถ้าก่อนอันนี้มันจะมีความเหวี่ยงหลายๆด้านความเหวี่ยงทางอารมณ์ความไม่บาลานซ์ของเคมีในสมองต่างๆใดๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้อยากจะให้คือในช่วงระหว่างที่เรายังอ่อนไหวไม่สามารถตัดสินใจได้บางทียังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้แต่ว่าต้องพักออกห่างจากสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นเราทั้งหลายคุณทีก็รู้อยู่ว่ามันคืออะไรบ้างคุณทีก็คือการโทรหรือว่าการติดต่อกับเข้ามาจากเขาเพราะตอนนี้พูดจริงอยู่ในช่วงที่เราไม่มีสติพร้อมที่จะสามารถตัดสินใจเรื่องอะไรได้เลยในเมื่อเรารู้สึกว่าสุขภาพจิตเรายังไม่แข็งแรงพอ
2: ค
1: ุณทีเล่าให้เขาฟังไหมครับว่าเขาอะทำลายสุขภาพคุณทีสุขภาพจิตคุณทีมากขนาดไหนเช่นนอนไม่หลับต้องไปหาหมอจิตเวชมีอาการวิตกกังวลอะไรเงี้ยบอกเขาไหมครับ
0: ผมบอกเขาว่าอันนี้คือคำพูดที่พิมพ์กันนะครับผมบอกเขาว่าอย่าทำลายพี่ไปมากกว่านี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่รับรู้ก็ให้เราตายกันไปข้างหนึ่งสิเขาก็จะอยู่แบบนี้เขาจะทำตัวแบบนี้
1: ก็ชัดเจนแล้วว่าเขาเลือกตัวเอง
2: ค่ะ
1: แต่ว่าประเด็นใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปเฟียบอกว่าอยากจะรอให้คุณทีอ่ะเข้าวงจรที่มันสุขภาพจิตแข็งแรงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเริ่มตัดสินใจก็ได้ครับในระหว่างนี้ก็คือยังอยู่ในการปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอกินยาอะไรเงี้ยไปก่อนเนาะและอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้อยากให้คุณทีอยู่คนเดียวถ้าคือทีบอกว่าอยากจะออกจากวงจรนี้จริงๆแล้วทีอ่ะยืนอยู่เฉยๆนะแล้วค่อยๆแข็งแรงขึ้นมันจะก็ค่อยๆหลุดออกมาเองอยู่แล้วครับตอนนี้ทีอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับใครอ
0: ยู่คนเดียวครับ
1: ทีต้องมีเพื่อนครับทีต้องมีคนคอยซัพพอร์ตเรื่องนี้สำคัญมากเลย
2: ไม่งั้นโลกมันจะดูใบใหญ่เกินไป
1: ใช่ครับแล้วเราก็จะคิดวนฮะเวลาที่เราอยู่กับตัวคนเดียวจะฟุ้งซ่านแล้วก็จะคิดวนแล้วก็แล้วร้านอาหารที่เปิดทำยังไงอ่ะเราทำบริหารคนเดียวเหรอฮะหรือว่ามีลูกน้องหรืออะไรยังไง
0: ผมแจ้งทั้งหมดเลยครับ
1: จ้ะทีนี้ทีมีเพื่อนหรือมีครอบครัวหรือว่ามีใครที่รับรู้เรื่องนี้ที่ทีพอจะปรับทุกข์หรือว่าพูดคุยด้วยได้ไหมครับ
0: ผมให้แม่พาไปโรงพยาบาลจิตเวชแต่ผมไม่ได้บอกแม่ว่าผมเป็นอะไรผมเครียดเรื่องอะไรเนี่ย
2: จริงๆแล้วอันหนึ่งค่ะเพราะบังเอิญว่าสมณิสภาวะจิตใจและก็สารเคมีใดๆในสมองอาจจะยังทำให้ทีวนกลับไปคิดเรื่องเดิมๆเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับค่ะทีบอกว่าจะให้ผมทำยังไงพี่พูดตรงๆนะทีทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางนู้นเขาตั้งใจจะทำแบบเนี้ยและเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ด้วยค่ะ
1: เหมือนทีกำลังบอกว่าให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอะครับแล้วทีก็เป็นทุกข์มากที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกสักที
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอะก็อย่างที่บอกไปอะถ้าจุดนี้เรายังปรับ mindset ไม่ได้งั้นมาทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนปรับวิธีคิดไม่ได้เรื่องการยอมรับเพราะว่าบางทีที่บอกที่ยังไม่กล้ายอมรับเลยกับ 0.01% ที่บอกว่าเนี่ยนี่คือโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ที่บอกว่าก็เหมือนยังรอกับ 0.01% อยู่อ่ะโอเคงั้นไม่ปรับตรงนี้ก็ได้งั้นไปขอให้ทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นก่อน
2: หรือแม้แต่นะคะตอนนี้ไอ้ข้อความต่างๆที่เขาคุยกับคนอื่นยังขึ้นอยู่ที่มือถือเราปะคะ
0: ก็ยังตอนนี้ก็ยังขึ้นเรียลไทม์นี่ก็ยังขึ้นอย
2: ู่จริงๆช่วยบล็อกไปให้หมดก็ได้นะคะไม่ต้องเห็นแล้วล่ะเห็นไปความจริงก็ไม่เห็นเปลี่ยนเลยแล้วมันเหมือนกับการตอกย้ำตัวเองไปเรื่อยๆกับสิ่งเหล่านั้นน่ะให้มันตอกย้ำตัวเองไปเรื่อยๆว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอจะหยุดที่เราให้เราตอกย้ำไปเรื่อยๆว่าเขารู้สึกว่าการที่เขานอนกอดใครก็ตามแลกกับเงินเขาทำได้เพราะฉะนั้นน้องจะเป็นมัวอ่านไอ้ข้อความเหล่านี้ทำไมอะคะ
1: เขาไม่ได้ส่งข้อความหาเราคนเดียวนะคุณที
2: หรือแม้กระทั่งไอ้ข้อความเหล่านั้นน่ะก็ช่วยบอกเขาด้วยว่าเธอไอ้ข้อความทั้งหลายมันมาขึ้นที่ฉันช่วยทำอะไรก็ตามทีที่มันไม่ต้องมาขึ้นที่ฉันได้ไหม
0: คร
2: ับวันนี้ค่ะมันเหมือนกับอยากหาทางออก
1: แต่ก็ไม่กล้าบล็อกเขา
2: ใช่แต่ทุกทางออกได้มีปัญหาหมดเลยอ่ะแล้วจะออกยังไงอะคะไม่สงสารแม่หรอคะในขณะที่แม่น่าจะอยู่ในวัยที่เราน่าจะดูแลท่านได้อ่ะท่านจะต้องพาเราไปโรงพยาบาลจิตเวชอยู่เลยอ่ะแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสาเหตุคืออะไรคะสาเหตุจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าหัวใจเรา
0: คร
2: ับ บางทีเขาเราก็ไม่ควรค่าจะให้ผู้หญิงคนนั้นทำร้ายไปถึงแม่ด้วยนะแม่ก็เหนื่อยแล้วแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันที่เราควรจะมีความสุขพาแม่ไปเที่ยวแม่ดูร้านอาหารเราดีเอ้ยแม่เจ๋งป่ะเนี่ยตอนนี้คนเยอะขึ้นแล้วนะเรามาคิดเมนูใหม่ๆไหมกลับกลายเป็นทีที่นอนจมอยู่กับความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความไม่มีอะไรแน่นอนเลยอ่ะพี่ยังมองเห็นอนาคตอันลางเลือนมากที่ผู้หญิงคนนี้จะกลับมาแล้วก็บอกว่าฉันรักเธอมากนะฉันอยู่กับเธอรักมากแต่อยากนอนกอดคนอื่นเพื่อได้เงินน่ะ
1: ครับ
2: น้องคิดว่าความจริงข้อนี้มันโอเคเหรอพี่ไม่รู้สึกว่ามันโอเค
1: ครับคือ
0: ผม
1: เจ้าที่ว่า
0: ผมอยากทำทุกอย่างที่มันอยากออกจากวงจรนี้ให้ได้สักทีครับแต่ผมทำไม่เคยได้เลย
2: ยังอะถ้าเกิดพี่อ้อยบอกตรงๆนะยังออกไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้สภาวะจิตใจเราอ่อนแอเกินไปแต่เราสามารถตัดตัวกระตุ้นวงจรนี้ได้เช่นไม่ต้องดูข้อความเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วทำอะไรก็ตามที่ทำให้ข้อความนั้นมันทำลายความรู้สึกของเราไม่ได้อีกแล้วน้องยังไม่สามารถออกจากวงจรนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะน้องรักเขามากและมากพี่กล้าพูดว่ามากเกินกว่าที่เขารักน้องด้วยถ้าเขารักมากเขาทำอะไรได้มากกว่านี้ค่ะทีเขาสามารถจะดูแลตัวเองดีๆเป็นผู้หญิงที่ทำให้ทีภาคภูมิใจมากกว่าการที่ทำให้ทีต้องยอมรับให้ได้ว่าผู้หญิงของทีต้องนอนกอดคนอื่นเพื่อให้ได้เงินน่ะมันไม่ใช่ไงคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากออกจากวงจรนี้ข้อแรกต้องใช้เวลา2อะไรก็ตามที่เป็นตัวกระตุ้นและข้อความทั้งหลายไม่ต้องไปรู้มันแล้วค่ะเพราะอย่างที่พี่อ้อยบอกแหละรู้ไปความจริงก็ไม่เห็นเปลี่ยนเลย
0: ใช่ครับ
2: และเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะใช่ป่ะคะไม่รู้เหมือนกันคำนี้อาจจะทำร้ายใจทีนะพี่แค่รู้สึกว่าเขากลัวเสียดายคนดีอย่างทีอะแต่เป็นเสียดายคนดีแต่ไม่รักษาไว้ด้วยนะเขาสามารถรักษาน้องเอาไว้ได้นะคะแต่เขาดูหมางเมินกับการรักษาน้องอะแล้วเรียกร้องให้น้องเข้าใจหน่อยสิ
0: จริงๆผมคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีใครดีในชีวิตเนี้ยผมว่าเขาเป็นคนพูดกับผมเองว่าในชีวิตของเขาไม่มีใครดีเขาเท่าผม
2: ก็จงรักษาคนดีนี้เอาไว้ด้วยค่ะอย่าดูแลคนดีทิ้งๆคว้างๆแบบนี้ค่ะทีไม่ใช่ไม่มีอาชีพนะคะ
1: ทีเจ๋งจะตายมีร้านอาหารของตัวเอง
2: เออถ้าวันหนึ่งทีจะภูมิใจกับอะไรอะสมมติว่าวันหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันอะแล้วทีคือสามีที่ต้องให้ภรรยาไปนอนกับคนอื่นเพื่อให้ได้เงินอะทีจะเอาความภาคภูมิใจตรงไหนในหัวหน้าครอบครัวใช่ปะล่ะอันนี้ตามหลักความเป็นจริง
0: ครับ
2: พี่พูดตามหลักความเป็นจริงก่อนทีก็อยากภาคภูมิใจใช่ไหมล่ะคะว่าทีเป็นหัวหน้าครอบครัววันนี้สามีทำงานภรรยาทำงานโอเคหมดพี่ว่าเราต้องช่วยกันแต่การทำงานนั้นมันลดทอนความภาคภูมิใจหรือเปล่าล่ะมันคือตรงนี้มากกว่าพอดีเวลามันใกล้หมดอ่ะนะคะทีนะพี่ก็ยังอยากให้ทีดูแลสภาวะจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นเพราะสิ่งที่ทีทำอยู่ตอนนี้ต้องแลกกับหลายอย่างมากความพังของสภาวะจิตใจคุณแม่ต้องพาเราไปหาคุณหมอน้องไม่อยากกินยาเยอะๆน้องก็ยังต้องกินยาแต่สิ่งที่น้องหวังน้องติดกับคำว่าสักวันเขาจะอยู่กับผมแล้วน้องบอกพี่อ้อยเองว่า 0.001% ที่จะเป็นไปได้ทำไมเราไม่เอาเวลาตรงนี้ดูแลตัวเองให้ดีและดูแลแม่ให้ดีเพราะเวลาของเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันไหนเราจะจากกันถูกไหมล่ะคะ
0: คร
2: ับ ตรงนั้นมากกว่าสัญญาณอันตรายมันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะสัญญาณกับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำพี่ไม่อยากให้ใครเล่นกับความรู้สึกของเราแย่กว่านั้นคือเรายอมเอาความรู้สึกของเราไปให้เขาเล่นด้วย
1: ครับ
2: นะ
1: ในช่วงนี้จ้ะในช่วงนี้ก็ปรับตัวเองให้แข็งแรงขึ้นครับหลายๆด้านก
2: ็
1: ลองค่อยๆเรื่องคือเรื่องนอนก็สำคัญนะแค่นอนไม่พอวิธีการตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนก็เหวี่ยงแล้วอะมันสัมพันธ์กับอารมณ์กับความรู้สึกวิธีคิดเราไปหมดเลยอยากให้ทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดูแลความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วก็บล็อกตัดสิ่งที่จะบั่นทอนเราออกไปก่อนคือ คือตอนนี้บอกว่ายังตัดไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นก็บล็อกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอดีขึ้นปุ๊บอีกหน่อยจะค่อยคุยกันค่อยว่ากันก็แล้วแต่ค่อยไปตัดสินใจกันอีกทีนึงแต่ว่าระหว่างเนี้ยทำตัวเองให้แข็งแรงขึ้นก่อน
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วมันจะค่อยหลุดจากวงจรนี
2: ้
1: ทุกวันครับ
2: วันหนึ่งรู้ตัวอีกทีอาจจะงงก็ได้ว่าเฮ้ยทีมาเข้มแข็งขนาดนี้ได้ยังไงรับมือตามอาการค่ะดื่มน้ำเยอะๆออกจากห้องบ้างไปดูชีวิตคนอื่นบ้างหรือแม้แต่ไปในสถานที่ที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วทีจะรู้เลยว่าฉันจะนอนนิ่งเพื่อรอความหวังลมๆแรงๆอยู่ทำไมนะในเมื่อเรายังมีแรงในการทำอะไรเพื่อตัวเองและดูแลคนอื่นได้ด้วย
1: ครับคนที่มีคุณค่ามีความสามารถเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: นะคะได้เลยครับขอบคุณมากมากค่ะ
1: นะครับส่งกำลังใจนะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณคร
2: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บางทีนะคะแค่ออกไปโดนแดดบ้างจริงๆนะนี่คือรับมือตามอาการแล้วนะเนาะให้ออกไปดูข้างนอกอย่างวันนี้พี่ไปดูเพราะพี่เส้นเอ็นข้อเข่าอักเสบตอนที่พี่ไปพี่เห็นน้องๆอายุน้อยๆหลายๆคนต้องนั่งรถเข็น
1: อ
2: ะแล้วก็มีคนต้องเข็นมาเรายังคิดเลยว่าเออเนาะมีคนยากมีคนลำบากยังดีที่เรายังสามารถดูแลตัวเองจนกระทั่งเราเดินเองได้อะบางทีเรื่องราวแบบนี้มันเกิดจากการที่เราต้องเรียนรู้จากการดูชีวิตของคนอื่นๆบ้างเวลาที่เรามัวแต่อยู่ในห้องของเราห้องเงียบๆห้องมืดๆเราจะเห็นแต่ปัญหาของเราหนักครับโลกอะค่ะพอออกมาจากห้องเราจะค้นพบว่าเราแค่เศร้ากับเรื่องซ้ำๆของโลกนี้จริงๆนะ
1: ครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆเราก็เป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลหลายครั้งเราสูว่าโหปัญหาเราใหญ่เท่าโลกเท่าจักรวาลแต่ไม่จริงๆเราเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลบางเรื่องนี่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการฝึกวิธีคิด
2: คะ
1: นะครับบางเรื่องฝึกยอมรับนะครับในหลายๆเรื่องก็จะผ่านมันไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สะสมแล้วครับวิธีการคิดแล้วก็ไมเซ็ตก็สะสมการมองทั้งชีวิตนะครับ
2: ค่ะมาและนี่คือเรดแฟลกค่ะสัญญาณอันตรายขอบคุณทุกสายในการแชร์ประสบการณ์กันสุขหน้าค่ะนี่ใครคิดชื่อตอนดูสิสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนเจ็บเลยสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ยากสุดคือเราก็ยังติดอยู่ในเฟรนโซนนี่แหละสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนเล่าเรื่องราวของคุณมาได้ก่อนนะคะเข้ามาใน Club Friday Fanpage แล้วก็บอกเรื่องราวเอาไว้ในอินบ็อกซ์บอกเบอร์โทรกลับด้วยวันนี้ขอบคุณน้องเฟียสนะ
1: ขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะฮะ
2: ค่ะพรุ่งนี้ 10:00 นดู Club Friday Show ได้นะคะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังและแขกรับเชิญคนล่าสุดค่ะโรสลินทิพย์นอกจากเป็นคนร้องเพลงเพราะชีวิตของเธอมีหลายมุมที่น่าสนใจดูได้ที่ช่องวันนะคะวันนี้ขอบคุณมากกับทุกคนเลยสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: Red Flag สัญญาณอันตราย
4: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ Track โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
8: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข Green
7: News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะหลังจากที่คาบี้นะคะผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของญี่ปุ่นเตรียมจำหน่ายมันฝรั่งทอด14รายการในบรรจุภัณฑ์ขาวดำภายในเดือนนี้เพื่อรับมือผลกระทบจากNAFTAตึงตัวซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาถึงคิวคาโกเมะค่ะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มของญี่ปุ่นนี่แหละบอกว่าจะเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศบางรายการโดยคาโกเมะบอกว่าหมึกสีขาวซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ซอสมะเขือเทศได้รับผลกระทบนะคะจากภาวะขาดแคลนหมึกพิมพ์แล้วก็สารเคลือบโดยรวมซึ่งการหาวัสดุทดแทนเนี่ยมันทำได้ยากค่ะเพราะว่ามีหมึกสีขาวไม่กี่ประเภทที่เหมาะกับกระบวนการพิมพ์ของบริษัทขณะที่บางส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เดิมมีการพิมพ์ลวดลายก็จะเปลี่ยนเป็นส่วนที่โปร่งใสเพื่อลดการใช้หมึกโดยคาโกเมะบอกว่าจะทยอยใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่นี้ตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
7: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่อง

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: Green News
0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบ Blue Response TT
8: เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลค่ะเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการทำธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะเพื่อให้มีความรับผิดชอบโปร่งใสและก็เป็นธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและก็ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินโดยต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญานอกจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมการคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนดการดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้และการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาและการให้ข้อมูลที่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในส่วนสำคัญตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
7: Green News
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
9: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
2: Cover Night Live
1: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นใครที่เป็นสายเทคโนโลยีนะคะ Meta ค่ะเขาประกาศจัดงานใหญ่ประจำปี Meta Connect 2026ที่สำนักงานใหญ่ในเมืองเมลโลพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่23แล้วก็24กันยายนนี้ค่ะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเตรียมมาเปิดตัวนะคะทั้งด้าน AI VR Metaverse ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการจัดงาน Connect ก็ Meta ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะโดยเฉพาะกระแสตอบรับจากคนทั่วโลกที่ใช้งานแว่นตา AI จนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่โตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์รวมถึงการเปิดตัว Muse Spark จุดเริ่มต้นของ AI ส่วนบุคคลขั้นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Meta โดยเฉพาะขณะเดียวกันนะคะ Meta บอกว่ายังคงเดินหน้าผลักดันเทคโนโลยี VR อย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่สุดของอุตสาหกรรมค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงนี้ดีกับความรู้สึกดีดีถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
1: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
2: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
1: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
5: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ตามฟังกันต่อนะคะที่ยันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะคิวบาเผชิญปัญหาน้ำมันหมดประเทศอีกครั้งโดยรัฐบาลบอกว่าตอนนี้คิวบาไม่มีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่แล้วขณะที่ระบบไฟฟ้าก็อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็ไม่มีแหล่งพลังงานสำรองทำให้เกิดไฟดับในกรุงฮาวาน่าบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะบางเขตเนี่ยมีไฟฟ้าใช้แค่เวลา2ชั่วโมงเท่านั้นก็ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในเมืองนะคะจากที่คิวบาเนี่ยก็เจอปัญหาขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงแล้วก็ยาอยู่แล้วโดยระบบไฟฟ้าของคิวบาใช้พลังงานจากน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศเมื่อถูกสหรัฐปิดล้อมนะคะทำให้ภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งถือว่าอยู่ในระดับรุนแรงสุดในรอบหลาย10ปีซึ่งก็ตามมาด้วยการประท้วงทั่วกรุงฮาวาน่าค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่างแอลทีอานีนที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ยังคงติดตาม Green News ได้กันต่อนะคะกับดิ้นสุทธินาถทองชื่นมีรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของนิวซีแลนด์ค่ะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในนิวซีแลนด์ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะอย่างราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยปรับตัวขึ้น 12.6% ส่วนดีเซลพุ่งขึ้น 36.6% ค่ะขณะที่ค่าไฟฟ้าและก๊าซก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันค่าไฟเพิ่มขึ้น 2.4% ค่าก๊าซขยับขึ้น 0.3% โดยค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี2567ขณะเดียวกันนะคะราคาอาหารก็ปรับตัวสูงขึ้น 2.6% ถ้าเทียบรายปีก็มีสาเหตุหลักมาจากราคาเนื้อสัตว์และอาหารสำเร็จรูปที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับเวลาของ Green News ด้วยนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
5: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ทีจี
1: เวลากับ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นเนปาลค่ะเปิดเส้นทางที่จะไปสู่การพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนกังวลเกี่ยวกับเรื่องการจราจรที่จะคับข้างและก็ความปลอดภัยบนยอดเขาโดยเฉพาะในปีที่มีการออกใบอนุญาตเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการโดยในปีนี้นะคะมีนักปีนเขาต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาต492คนส่วนใหญ่ก็จะมีไกด์ชาวเนปาลอย่างน้อย1คนร่วมเดินทางและถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ว่าการพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนักปีนเขาต้องจ่ายค่าใบอนุญาต 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิม 11,000 ดอลลาร์ก็เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบต้องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
1: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.7

0: ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
0: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
1: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
1: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
5: เฮ้ยหัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกลิ่นหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
1: ์แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
1: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: Inspiration จากดังพันกร
5: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วอะเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ให้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: love
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: นซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร 02-460-7717

เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุขนี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุที่หน้าทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green Update นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำชายฝั่งให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้ค่ะหลังจากพบปัจจัยจากลมมรสุมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำเค็มรุกล้ำนะคะโดยคาดการณ์ค่ะระดับน้ำที่สูงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนนะคะโดยเฉพาะจุดที่เปราะบางอย่างชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำบนถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2รวมไปถึง7จังหวัดกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามช่วงหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาชากรถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทธชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเนื้อหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมสุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
7: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียค่ะได้มีคำสั่งให้ปรับลดขนาดขบวนรถประจำตำแหน่งลงจากเดิมที่มีประมาณ12คันก็ให้เหลือเฉพาะส่วนที่จำเป็นตามระเบียบรักษาความปลอดภัยของหน่วยอารักขาขณะเดียวกันนะคะยังสั่งการให้เอารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เข้ามาร่วมใช้งานในขบวนถ้าเป็นไปได้โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมแล้วก็ไม่มีการสั่งซื้อรถใหม่โดยความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ผู้นำอินเดียได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันประหยัดเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศซึ่งกำลังเผชิญกับแรงเสียดทานอย่างหนักจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อกับคุณแพรไพลินธรรมนาวันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุข